0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็เป็นตอนที่2ต่อจากตอนแรกก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะคะคือ establishing a culture of achievement อาจารย์มาร์ตี้ได้บอกว่าเราจะมีการพูดถึงเรื่องของความหมายของของหัวข้อจากนั้นก็จะมีการทบทวนเรื่องของsuccess in education ที่เราได้พูดกันในคราวที่แล้วและอาจารย์มาร์ตี้ได้บอกว่าขอโทษนะในแฟ้มเนี่ยค่ะให้ทุกท่านช่วยเอาแฟ้มมาด้วยในทุกครั้งเพราะว่าในแฟ้มเราจะมีรายละเอียดของสิ่งที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วถ้าท่านใดที่ไม่ได้มาในตอนที่แล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้โดยการดูจากแฟ้มนะคะมีสรุปให้อยู่แล้วแล้วในแต่ละครั้งก็จะมีการเพิ่มเติมเอกสารขึ้นมาโดยเฉพาะครั้งนี้ทางมูลนิธิได้ให้แผ่นขั้นหน้าออกมาซึ่งอาจารย์ได้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ค่ะเพื่อจะขั้นหน้าระหว่างตัวสื่อที่เราได้นำมาจะใช้ประกอบในการอบรมซึ่งมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนเพื่ออาจารย์จะได้เปิดหาง่ายขึ้นเมื่อตอนที่เราอ้างอิง นะคะก็คงจะเป็นในช่วงนี้คงจะเป็นแค่นี้เชิญอาจารย์มาติดต่อค่ะ
1: โอเค thank you very much so let's look at what today is going to holdAll right, so first of all, as we usually do in our sessions, we're going to take a look back at session number one, just to recall the things that we did and your experiences. You'll be sharing some of your own lesson plans and things that you tried, and we'll be hearing from each of our three sites, and we'll switch the order each time. We were going to look at this gentleman, Robert Gagné, last time, but we ran out of time, so we're going to look at it again today, or actually review it today. He's the person who talks about 9 events that happen in classrooms, and he means that these are regular things that teachers tend to do. We're going to look at one intelligence from multiple intelligences, and that is interpersonal intelligence. On some level,it's maybe one of the easier ones to look at. So we'll have a look at that today. And then we'll talk about collaborative learning a little bit as one of the ways that you end up working with interpersonal intelligence in your classes.
0: ค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยการเหมือนอย่างที่เราทำเป็นประจำก็คือทบทวนสิ่งที่เราเรียนในตอนที่แล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้นำเอาสิ่งที่เรียนไปลองใช้ในห้องเรียนซึ่งอาจารย์คาดหวังว่าจะมีบางท่านได้ไปทดลองใช้แล้วจะได้มาพูดคุยกันว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรนะคะจากนั้นเราก็จะไปดู9ขั้นตอนของคุณกาเย่นะคะซึ่งคิดว่าบางท่านคงอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าในทางการศึกษาก็มีการนำเอามาใช้บ้างนะคะแล้วจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของพหุปัญญาในหัวข้อ interpersonal intelligence หรือว่าทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากนั้นก็จะคุยกันถึงเรื่องของการนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนซึ่งเราจะพบเสมอๆในเทอมที่เรียกว่า cooperative learning หรือการเรียนแบบร่วมมือค่ะ
1: So we have a busy day and as always I want you to be prepared to talk to each otherAt your tables or in groups, be prepared to share your own thinking and experiences, and I'll be more specific about what I'm going to ask each of you to do both here in Bangkok and at our remote sites, and to ask questions if you have questions. So again, we want to hear more of your voice and less of my voice, we hope. So at each site, this is just kind of to give you an overview,We're going to ask each site to contribute 4 times. And if we go quickly, there might even be a 5th contribution. So we're going to hear from each site with response to a question on 4 different occasions. And I hope that at the sites you will share the responsibility, if possible. So maybe 4 different people get to talk from your site. You might sort of look around right now and see who feels brave today and who's going to talk in response so that we can hear from different voices. You're not going to answer all the questions at the same time. So we're going to go one question by one question by one question. So I'm going to give you an overview of what the questions are. That's just so you can start thinking about maybe which one you would like to respond to, but you're not going to respond to all of them at the same time. All right, so let me talk about those and then I'll let my colleague do a relation. Here are the first three questions that we're going to do one by one by one. The first question we're going to address is, what do you think shows us success in education? So how do we know we've been successful in education, from your opinion? For this question, we'll start in Bangkok, then we'll go to Hua Hin, then we'll go to Nang Khai. For the second question, after we do that, we're going to talk about multiple intelligence theory and how it can help you as a teacher. And for this question, we're going to start in Hua Hin, go to Nang Khai, and end up in Bangkok. For the third question, we're going to ask for examples of your work from session one. Remember, we left you an assignment to try some things in your classroom about the first two intelligences and the things we talked about. What worked, what didn't work, what have you learned? For this one, we'll come back to Bangkok first, then go to Nang Khai, and then Hua Hin. So now you can have a little bit in your mind the schema to prepare as we begin this time of sharing.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้บอกว่าสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดน้อยและให้ผู้เข้าอบรมพูดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวในการที่จะช่วยกันร่วมในการอภิปรายครั้งนี้นะคะโดยที่อาจารย์จะมีคำถามสามคำถามทิ้งไว้ก่อนแต่ในการตอบคำถามจะไม่ตอบรวมจะตอบทีละคำถามแต่เพื่อจะให้อาจารย์ได้มีเวลาคิดก่อนล่วงหน้าก็จะมีการบอกคำถามทั้งสามคำถามไปก่อนคำถามทั้งสามคำถามนี้จะมีการสลับให้แต่ละสถานีคือแต่ละแห่งนะคะเป็นผู้ตอบโดยที่จะเริ่มที่คำถามที่หนึ่งคือเรื่องของว่าเรื่องของการจัดถามว่าการจัดการศึกษาจะมีส่วนเราจะทำยังไงที่จะรู้ว่าเราจัดการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จนะคะโดยเฉพาะในทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นของหัวหินแล้วก็ไปสู่น้องคายในลำดับสุดท้ายส่วนคำถามที่สองก็จะเจาะเรื่องของพหุปัญญาคือในภาพรวมๆว่า multiple intelligence หรือพหุปัญญาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรความคิดเห็นของเราในฐานะครูเราคิดว่า multiple intelligence เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนทำให้การสอนประสบผลสำเร็จอย่างไรสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่หัวหินก่อนนะคะแล้วไปหนองคายแล้วกลับมากรุงเทพนะคะคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่3จะเป็นเรื่องของการประยุกต์จากการที่เราเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกเพราะท่านทุกท่านก็คงได้ความคิดในเรื่องของการใช้พหุปัญญาในห้องเรียนบ้างอาจารย์มาตี้ก็จะขอคุยว่าท่านได้เอาไปนำไปใช้ในห้องเรียนแล้วประสบผลเป็นอย่างไรมาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งนี้โดยที่จะเริ่มจากทางกรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นหนองคายและไปจบที่หัวหินค่ะ
1: Okay, so let's start with question number one. And is there anybody in Bangkok? Maybe think about who would like to offer your thoughts about this. What do you think is success in education? What are your ideas? What are you learning about this? How do you think we can find and see and recognize success? Who would care to share here in Bangkok?

0: ณะอย่างนั้นนะคะโดยที่สิ่งนี้ก็คงอาจจะเป็นการที่ครูอาจจะต้องแทรกเข้าไปในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมที่พบเห็นอาจารย์ดาจากนครสวรรค์ได้เพิ่มเสริมว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าประสบผลสำเร็จก็คือเมื่อเห็นว่าเด็กเข้าใจบทเรียนเด็กมีความสุขเรียนอย่างสนุกสนานซึ่งอาจารย์มาตี้ได้เสริมว่าความสนุกสนานนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากความที่เรียกว่าฟันคือจะต้องเป็นเกมสนุกเสมอไปการบทเรียนต่างๆในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องตระหนักว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องสอนแล้วเด็กจะต้องสนุกตลกตลอดไปในภายใต้ของความสนุกอาจจะมีรูปแบบต่างๆกันก็คงจะเป็นส่วนของทางกรุงเทพค่ะ
1: Okay, let's hear from Hua Hin. What would somebody there like to add to our question of how do we know that we've had success in our classroom? Can somebody share a thought?
2: All right.
1: Thank you.
2: Good morning, everybody.
1: Good morning.
2: Yes. In my opinion, succeed in education is that students are able to use or adapt what they have learned.In their daily life, yes, and then additionally, they can use their ability for their job and then for the improvement in their society as well. I mean, they can use their ability and knowledge or idea to improve not only themselves but also.The society. Yes, mm-hmm. Thank you so much.
1: Wonderful. Yeah, thank you very much. I mean, there's a couple of aspects that I want to highlight in what you just said. One is the idea of applied knowledge, that they can take whatever you have done with them in the classroom and actually do something with it in daily life. Even if they're a young student, maybe they don't have a lot of responsibilities yet, but they can imagine how they might use thisin daily life. And so it's the idea of applying what they learn in a classroom. But the second piece that you mentioned that is also, I think, very important is the idea of being able to contribute to the broader society. That ultimately we want our students to become good citizens of Thailand, of Bangkok, of their home province. We want them to be able to use what they have learned to help makethings better for people around them and not just themselves. I appreciate that thought.
0: ค่ะทางหัวหินก็ได้ให้ข้อคิดดีๆในสองประเด็นคือเรื่องของการความสำเร็จหมายถึงการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับตัวเองและประเด็นที่สองก็คือนำเอาความรู้ความสามารถนั้นไปเผยแผ่สู่สังคมซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าการที่ผู้เรียนนำเอาประโยชน์จากที่ตัวเองเรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมส่วนนี้เป็นส่วนที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญในความสำเร็จของการจัดการศึกษาค่ะ
1: Wonderful. Okay, finally, would somebody like to share a final thought on this question about success from Nong Khai? Thank you.
3: I think the student will be happy to learn and to share.Opinion and can show their opinion and cooperating in working and learn and happy in class. I think, and they can
1: yes.
3: they can communicate with other what they want to do and how can share the reason why they do like that like this.
1: Right, okay, thank you very
3: much.
1: Yeah, you're again talking about observing your students in the classroom. And are they able to use English to communicate what they want to do and why they're interested in doing that? So that it's, again, more than just transfer of information. It's being able to express themselves. And you also talk...

0: use the word enjoy again, that we can feel successful if our students seem to appreciate being in the class and that the learning process is a good one for them. Thank you.
1: Thank you.
2: ค่ะทางหนองคายก็ให้ประเด็นคล้ายๆกับทั้งสองแห่งคือกรุงเทพและทางหัวหินนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการที่เราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขผู้เรียนแสดงความคิดเห็นรู้ว่าตนเองจะนำเอาความรู้นั้นไปใช้อย่างไรและการประสบความสำเร็จอันนึงก็คือผู้เรียนได้เรียนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะ
0: All right, let's go on to another question now. This is our question number two.That is a review from session one, again, something we are continuing to work with. So this question is, how does multiple intelligence theory help us as teachers? Whether you know a lot about multiple intelligence theory or whether you know just a little bit, but the idea that people have different strengths, different learning styles, and so not every student learns in the same way.How does that theory help you as teachers? Let's just take a minute for you to chat with your partner, and then we will start this time with Hua Hin in just a couple of minutes. But first of all, brainstorm with your partner quickly, and then we will go to Hua Hin first.

0: right, can we see what Hua Hin has to share? Who would like to tell us something about how multiple intelligence theory helps you in your work as teachers?
1: Good morning. Okay.
0: Yes, thank you.
1: Due to the multiple intelligence theory, the teacher can use many techniques to the student by to respond the student's need or to respond the what the student want to learn. So it's easier for the student to improve their skill like that. Okay.
0: Yeah, great. Thank you very much. I mean, this is maybe the most obvious, but a very wise thing to say, that it gives us as teachers tools to use to meet different students' needs. I think we know that not everybody is the same, but still sometimes we don't know quite how to approach something with different ways. And multiple intelligence theory gives us some different ways. We can be thinking, as our colleague said, oh, maybe this student is going to do better in a cooperative learning environment. Maybe this student will do better with another kind of activity. So it provides a way for us to think about teachers to make our work to make it more effective with our students.
2: คำถามอันที่สองก็เป็นเรื่องของว่า multiple intelligence ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะทุกคนคงเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ดีว่า multiple intelligence เนี่ยเน้นถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลการสไตล์การเรียนที่หลากหลายในครั้งแรกนี้เราส่งไปทางหัวหินก่อนนะคะอาจารย์ทางหัวหินก็ให้ความคิดเห็นว่าMI ช่วยในแง่ของเรื่องของการช่วยสร้างความตระหนักให้ครูในการทราบว่าเวลาจัดการเรียนการสอนเราควรจะมีเทคนิคหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของMI หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลก็จะทำให้ครูได้คิดพิจารณามากขึ้นว่านักเรียนของเราในห้องเรียนของเรานั้นมีลีลาการเรียนหรือมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้คิดถึงกิจกรรมต่างๆสนองความต้องการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
0: Wonderful. Can we go to Nong Khai now? Would somebody like to share another thought?About how multiple intelligence theory helps you. Anybody from Nong Khai? Oh, sorry, I think your microphone is not on yet. Can you start again, please?

0: time we had a little trouble also, because we're having a hard time hearing. I can see you talking, but we cannot hear, unfortunately. Can you try your neighbor's microphone? Thank you.
1: Okay.
0: Yeah. Yes, there we go.
1: Can you hear me?
0: Yes, now we can hear.
1: Okay. If the teachers know the student ability, some student can good at English, good at math, or good at arts. So the teacher can give the various activity to our student to know that the student and the teacher can help the student to like when we divided into student into groups, the student who good at each subject, they can help each other, and this activity can help teacher again.
0: Wonderful, thank you. I'd like to highlight the one point that our colleague made, which is that you can begin to identify that maybe some students can help another student because it's more natural for them. Maybe it's a little bit easier for them to do a certain topic or a certain activity. And that knowledge allows you to set up the groups so that the students can really help each other to learn, which is an important positive role in the classroom.
2: ทางน้องคายก็จะสรุปประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เรามีความตระหนักถึงเรื่องของ MI จะช่วยทำให้ครูได้นึกถึงเรื่องความสามารถของเด็กแต่ละคนและครูก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายได้และประเด็นสำคัญก็คือในการจัดกิจกรรมกลุ่มถ้าทราบว่านักเรียนคนไหนมีความสามารถอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะจัดกลุ่มให้มีการคละความสามารถในกลุ่มเดียวกันโดยที่จะมีผู้เรียนที่มีความสามารถในกิจกรรมที่เราจัดนั้นในแต่ละกลุ่มเพื่อจะได้ไปช่วยเพื่อนในการทำกิจกรรมตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงค่ะ
0: Wonderful. And now let's have one sharing from Bangkok. Anything else you'd like to add somebody to the reason why multiple intelligence is how they can help you as a teacher? Something from Bangkok. We have a volunteer. Thank you.
3: Thank you. Good morning. I think the story helped us to know our student and understand them to when we would like to decide the activity in class and when we want to make the lesson plan to variety for them. It is better for the one lesson to them.
0: Yes. Thank you. And thank you very much. Yeah, the idea of it really becoming a guide for lesson planning, that you can plan different kinds of activities for different types of students, makes your lesson plans more interesting and makes it maybe more likely that you will actually meet every student with a place that they feel strong and comfortable. And so I just wanted to mention again that the founder of Multiple Intelligences, Howard Gardner, said he never intended that a teacher would touch every single intelligence in every single lesson. That will make you maybe a little crazy as a teacher if you're trying to address all the intelligences. But if you think that in a week you maybe are trying to plan lessons to touch on everything, then that might be a reasonable idea for planning.
2: ค่ะทางกรุงเทพก็ให้ประเด็นที่น่าสนใจกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนแผนการสอนการที่ครูตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของ multiple intelligence จะช่วยให้ครูได้เป็นแนวทางให้ครูในการจัดแผนการสอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้ถูกต้องตามลีลาการเรียนของผู้เรียนทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสนอเสริมประเด็นนี้ว่าคุณโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ที่เป็นผู้เริ่มคิดเรื่องของ multiple intelligence ก็ให้ความเห็นว่าเราคงไม่สามารถที่จะสนองพหุปัญญาหรือ MI ในทุกๆด้านในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ

0: ครูก็คือภายใน1สัปดาห์เราคงจะต้องใช้เวลาคิดว่าเมื่อเราจัดกิจกรรมแล้วกิจกรรมที่เราจัดนี่ค่ะมันตอบสนองพหุปัญญาด้านไหนบ้างควรจะเป็นในความหลากหลายเพื่อจะให้สนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความถนัดต่างๆกันค่ะ
1: All right, so now we're on to our third question and we're going to start here in Bangkok again with this one because this is the one about sharing work.What kinds of things might you have tried in your classroom in the last 2 weeks that related to multiple intelligences? Last time we looked at verbal linguistic intelligence and we looked at visual spatial intelligence. So did you try out anything in your classrooms around those things? Or did you try anything new that you would like to share with us? And you know, what happened when you tried it? Did it work well? So we don't want you to go on too long in your summary. Just do a brief summary of something you tried and tell us how it went. And we'll start with Bangkok again. So who would like to share something you tried recently? Yeah, please?
2: I bring Eurus into my classroom.
1: Okay.
2: And at first, before the lesson, I let them like a mump game. One group do the action, and the other group just say the word.
1: Okay.
2: I just take 10 words from the process, and then I let them tick.Like or dislike, like carrying thing or dancing or something, mm-hmm. and then let them write down 10 words from above. And for the activity three, we discuss about the fact of the ant and the grasshopper.
1: Right.
2: Yeah, this right. work.
1: Okay, that's great. And what I think is also interesting is the idea of, just to highlight one thing,And then we can move on to hear another sharing. But the idea of using mime, which already is a different kind of activity than just doing something matching. You know, it's working with words, but also adding another element. Also asking students how they feel about different things brings in another intelligence as well. All right.
0: สำหรับคำถามที่3ก็คือเราได้ประยุกต์ความคอนเซปต์ของ multiple intelligence ในห้องเรียนอย่างไรทางกรุงเทพอาจารย์ดาก็ได้นำเสนอบทเรียนที่อาจารย์ได้ใช้กับนักเรียนคือกิจกรรม mind and action คืออาจารย์ให้นักเรียนได้เลือกคำมา10คำแล้วก็ให้แสดงท่าทางโดยที่เน้นเอาบทเรียนที่เราไปที่เราได้นำเสนอเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง Ant and Grasshopper นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ดีของกิจกรรมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่แตกต่างไปจากปกติเช่น Matchingให้ match word กับ picture แต่อันนี้เป็นในลักษณะของให้เด็กแสดงท่าทางซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสนอง multiple intelligence หนึ่งด้านคือด้านการกีฬาคือด้านการเคลื่อนไหวนั่นเองขณะเดียวกันกิจกรรมของอาจารย์ก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการตอบสนองmultiple intelligence อีกด้านเช่นกันในด้านเรื่องของis it intra right เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองค่ะเป็น intra intelligence ค่ะ
1: self knowledge yes all right let's can we go to Nong Khai second this time is somebody ready to share something you tried or an activity or anything that happened in your class in the last 2 weeks
3: Yeah, about the reading text last week, last session, in the session number one, that I bring the words

0: ที่จะทำครั้งต่อไปซึ่งก็ถ้าพิจารณามันก็เป็นอะไรที่สนอง multiple intelligence เช่นกันคือการกิจกรรมเรื่องของเป็น crossword puzzle ซึ่งอาจารย์แพลนจะให้ทำเป็นกลุ่มและที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์ปาดิษมาร์ตี้ได้เสนอประเด็นว่าของอาจารย์วารีก็คือการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปดูในบทเรียนไปหาบริบทในบทเรียนเพื่อจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยค่ะหาคำจำกัดความในการทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทแข่งกันนะคะทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นอันนี้โดยลึกๆเราอาจจะไม่ได้นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปแต่ถ้าพิจารณาดีๆการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปอ่านในบริบทเพื่อจะหาคำตอบเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า self management คือทำให้ผู้เรียนต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจัดการกับกิจกรรมนี้อย่างไรเพื่อจะให้หาได้เร็วเพื่อจะเป็นผู้ชนะเป็นการทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายในขณะเดียวกันเป็นช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถในส่วนนี้โดยสถานการณ์ในการทำกิจกรรมเป็นตัวบังคับโดยปริยายอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับครูในการจัดเรียนการสอนเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่นึกถึงตรงนี้ลักษณะการความจริงกลยุทธ์การเรียนตัวนี้จะเป็นกลยุทธ์การเรียนระดับสูงขึ้นที่เรียกว่าเมตาคอกนิทีฟนะคะอันนี้น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาดูกันต่อไปอาจารย์วารีได้เป็นช่วยแนะนำตัวเว็บไซต์ที่จะช่วยทำให้ครูมีความสุขขึ้นในการจัดกิจกรรมคือไม่ต้องมานั่งขีดไอตัวที่จะเป็น crossword ตัวเว็บไซต์ที่ว่าคือเว็บ worldwideweb.puzzlemaker.com ค่ะอาจารย์ลองไปเปิดดูนะคะจะทำให้ชีวิตของอาจารย์มีความสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณ
1: Great thank you All right so we're going to move along now into our next topic, which is this idea of 9 events that happen in a classroom. And I think that this man, Robert Gagné, picked that word event to try to get us to think a little bit differently about our work as teachers and maybe to break down our planning a little bit differently. So in just a moment, I'm going to go through those 9 events and you'll be following along with me. We're going to touch on interpersonal intelligence, and hopefully, if we have enough time, we will do something with interpersonal intelligence and the textbook. If not, that will be homework. In terms of Robert Gagné, there's 2 documents that you might want to pull out. One is, if you look in your book, page 2, right after the session 1 PowerPoint, it has the number 2 in the upper right-hand corner. That's a synthesis or summary of Gagné's article about 9 events. So that's one thing you can find. The second thing is this handout, which you received today. And it's called, again, it's titled Gagné's 9 Events in the Classroom. And when we get started, I'm going to be asking you to jot some notes on this so you've got something you can talk to your partner with afterwards. So use this worksheet when we get started to look at Gagné.
0: อาจารย์ฮะเราจะไปสู่บทเรียนในเรื่องของขั้นตอน9ขั้นตอนของคุณกาเย่หรือว่าที่คนไทยเรียกว่ากาเย่นะฮะ9ขั้นตอนนะฮะซึ่งในวันนี้อาจารย์จะได้รับแผ่นที่เป็นแผ่น1แผ่นที่เป็นเรื่องสั้นๆอันนี้อาจารย์จะเราจะให้อาจารย์เก็บไว้สำหรับช็อตโน้ตขณะที่อาจารย์มาร์ตี้จะบรรยายในส่วน9ขั้นตอนนะคะอาจารย์ก็จดเอาไว้เพื่อเราจะมีการทำกิจกรรมหลังจากที่มีการสรุปครบ9ขั้นตอนแล้วถ้าหากมีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาก็คงจะมอบให้อาจารย์กลับไปคิดแล้วไปลองทำกับนักเรียนแล้วคราวหน้าเราก็คงจะนำมาแบ่งปันกันในส่วนอีกส่วนหนึ่งในตัวแฟ้มที่ได้คราวที่แล้วในหน้า2นะคะหลังจาก PowerPoint อาจารย์จะเปิดพบหน้า2 อันนั้นจะเป็นรายละเอียดของ9ขั้นตอนที่พูดไปแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์อาจจะฟังท่านอาจารย์มาร์ตี้โดยที่ยังไม่ต้องอ่านตรงนั้นก่อนแล้วก็ชดโน้ตตามที่อาจารย์เข้าใจส่วนอันนั้นอาจจะมาอ่านทีหลังจากที่อาจารย์คิดว่าน่าจะไปลองทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: โอเค so as I talk through the 9 events I'm just going to very brief summary I won't talk for a long time about each one but one of the things you can be thinking about for each one isDo I do this when I am teaching my classes? Is this something I already do? If so, how do I do it? So for each one, you can be thinking, yeah, I do this, but this is how I do this. Or if it's something that you realize you really do not do, just put a note on your sheet that says, I so far don't incorporate that. It's okay if you discover that there's something you do not do.And then, as I said, when I get finished with all 9, you will then chat with the partner.
0: ค่ะอาจารย์ฮะระหว่างฟังอาจารย์มาร์ตี้นะคะอาจารย์อาจจะช็อตโน้ตสั้นๆแล้วลองคิดดูว่าเราทำหรือเปล่าในแต่ละขั้นตอนตรงนั้นถ้าเราทำเราทำอะไรไปบ้างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรแล้วตอนหลังเราจะนำสิ่งนั้นมาคุยกันค่ะ
1: All right. One of the things I think I mentioned before when I first talked about Robert Garnier.Is the idea that these are things that many teachers do. Maybe all teachers do. I don't know for sure that every teacher touches on everything, but they're very common activities. There's not going to be anything really different and new for you in this. So the first one, so we're starting with number 1, and you've got your hand out, and you've got your pen, so you're ready to jot some notes while I'm talking. The first one is we gain our students' attention. Now, this may seem terribly obvious, but I have been in classrooms where teachers walk in and just say, okay, open the book to page 22, and now we're starting. And meanwhile, the students are still looking around. They're trying to find their pencil. They're talking to their friend. Other things are going on. So what Garnier says is,For effective teaching, we want to make sure we get everybody's attention. So the question for you to jot a note now while Ajahn Chelyosri is translating is, what do you do to gain your students' attention? Or do you sometimes not do anything to gain their attention? So just as a time to reflect while we have the translation. Would you like to summarize that for me? Thank you.
0: ค่ะ อาจารย์ มาร์ตี้ บอกว่า ปกติ เรามักในฐานะครูเราก็คิดว่าเราทำนะฮะพอเข้ามาปั๊บเราก็จะต้อง gain attention คือให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนแต่ในความเป็นจริงบางครั้งเราจะพบว่าครูก็พูดไปนักเรียนก็ทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ได้สนใจในประเด็นที่ครูได้พูดถึงมากนักเพราะฉะนั้นยาเย่บอกว่าขั้นแรกนี่สำคัญมากครูจะต้องแน่ใจว่าครูสามารถที่จะฮุกเด็กได้คือให้เด็กได้สนใจในสิ่งที่ครูจะพูดถึงอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าเราในฐานะครูเนี่ยลองคิดย้อนไปว่าเราได้ทำอะไรและประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราทำยังไงที่ให้เด็กมาสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอกิจกรรมอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เด็กสนใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปค่ะ

แล้วน้องรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วานถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสื

0: ล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
0: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
2: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
3: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
4: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มะลิค่ะ
0: วันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะนำคุณครูมาสู่สื่อเกมเพลงกิจกรรมนำไปสู่การอ่านนะคะซึ่งสื่อและก็กิจกรรมที่นำไปสู่การอ่านจะทำให้ผู้เรียนสนใจค่ะนอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนสนุกไปกับสิ่งที่ทำกิจกรรมการอ่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการทำสื่อแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะสื่อในวันนี้ของเราก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเริ่มจากสื่อแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้ค่ะซึ่งสื่อต้นไม้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนั้นก่อนอื่นเราไปชมการสาธิตการทำสื่อต้นไม้กันก่อนค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มะลินะคะสำหรับการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดนะคะอันดับแรกเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือกระดาษชาร์ตแข็งนะคะคุณครูจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสีตามที่คุณครูชอบก็ได้ค่ะนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะคะอันที่2บัตรคํานะคะคุณครูจะใช้บัตรคําจะเป็นกระดาษ A4 ตัดหรือว่าจะเป็นกระดาษโพสต์อิทหรือว่าจะตัดเป็นรูปผลไม้หรือว่าดอกไม้นะคะหรือว่าเป็นวงกลมที่ใช้ติดต้นไม้ตามตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะสิ่งสําคัญก็คือกรรไกรค่ะเอาไว้ตัดกระดาษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กาวค่ะถ้าเป็นสื่อต้นไม้จะใช้กาวแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่คงทนค่ะดังนั้นต้องเป็นกาวลาเท็กซ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการทำสื่อต้นไม้กันค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะวาดแบบสื่อต้นไม้นะคะตามภาพสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะวาดให้ได้ทั้งหมดนะคะ5หยักก็จะพอดีค่ะขนาดของต้นไม้จะยาว38เซนติเมตรนะคะหรือคุณครูจะปรับให้มีความเหมาะสมใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณครูชอบนะคะแล้วก็ฐานของต้นไม้จะยาว18เซนติเมตรนะคะสังเกตว่าฐานของต้นไม้กับความกว้างของต้นไม้จะต้องยาวเท่ากันนะคะถึงจะสามารถตั้งต้นไม้ได้ค่ะเมื่อประกอบเป็นต้นไม้นะคะทีนี้ถ้าสั้นไปนะคะคุณครูจะสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าฐานของต้นไม้สั้นไปเมื่อเอามาประกอบเป็นต้นไม้จะทำให้ไม่สามารถตั้งได้นะคะดังนั้นคุณครูก็สังเกตค่ะว่าฐานนะคะแล้วก็ความกว้างของต้นไม้เท่ากันหรือไม่นะคะแล้วคุณครูก็ตัดภาพตามแบบที่ได้ร่างไว้นะคะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณครูนะคะก็ต้องตัดต้นไม้ให้ได้5ชิ้นค่ะถึงจะประกอบเป็นต้นไม้ได้นะคะเมื่อตัดต้นไม้ได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทำบัตรคำกันค่ะเสร็จแล้วนะคะจะตัดเป็นวงกลมก็ได้หรือว่าเป็นรูปผลไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ค่ะตามที่คุณครูต้องการนะคะว่าจะให้เป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะหรือหน้าตาแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่ออุปกรณ์ที่ตัดครบหมดแล้วคุณครูก็จะมาประกอบต้นไม้นะคะแต่ละชิ้นนะคะเข้าด้วยกันจะต้องมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะถึงจะสามารถตั้งได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูมะลิจะติดให้เลยนะคะ
1: เริ่มจากการทากาวข้างล่างก่อนนะคะถ้าเป็นกาวแบบนี้อาจจะต้องทาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์เราก็กะพอประมาณอาจจะทาตรงที่เป็นขอบของต้นไม้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะให้ต้นไม้ของเรานั้นคงทนถาวรแล้วก็ใช้ได้บ่อยครั้งค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์จะติดแน่นมากเลยนะคะจะไม่หลุดเลยค่ะ
1: จากนั้นนะคะเราก็ใช้ชิ้นแบบนี้ประกบกันนะคะดูได้ว่าตรงส่วนหัวและส่วนท้ายเท่ากันหรือเปล่าค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณครูก็ทำไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอาจารย์ปุ้ย
0: 5ชิ้นนะคะเมื่อติดครบทั้ง5ชิ้นก็จะได้ต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ
1: สำเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค่ะในวันนี้จะเป็นต้นไม้หลากสีนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมพิเศษทำไมเราต้องเป็นต้นไม้5สีนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกับอาจารย์มะลิดูค่ะว่าอาจารย์มะลิจะพาใช้สื่อตัวนี้ทำกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนนะคะเชิญอาจารย์มะลิได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราทำสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำสื่อต้นไม้มาติดชื่อนะคะในวันนี้สื่อต้นไม้ของเราจะสอนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะซึ่งตัวสะกดตรงตามมาตราของเราก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะได้แ มาตราแม่กงค่ะเราก็จะติดบนสื่อต้นไม้แบบนี้นะคะตามมาด้วยมาตราแม่กมค่ะมาตราแม่เกยค่ะติดแบบนี้นะคะและมาตราแม่เกลนะคะอีกหนึ่งช่องในวันนี้อาจารย์เลือกแม่กอกามาค่ะซึ่งแม่กอกาไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่าจะเป็นมาตราไทยมาตราหนึ่งที่ประสมด้วยสระแต่ไม่มีตัวสะกดค่ะในวันนี้จะเลือกมาทำไมนั้นรอติดตามกันต่อไปนะคะเมื่อเราเตรียมสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครูก็เตรียมผลไม้คำศัพท์ค่ะซึ่งผลไม้คำศัพท์ก็จะคละกันตามตัวสะกดที่กำหนดไว้นะคะเช่นในแม่กอกาอาจารย์จะเลือกคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียเท่านั้นค่ะเช่นคำว่าหัวรั้วสระเอียเช่นคำว่าเปียเสียเป็นต้นค่ะส่วนมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆก็คละกันไปให้ครบทั้ง4มาตรานะคะจากนั้นเมื่อเตรียมสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เสียงเบามากเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวครูจะให้บัตรคำคนละ1ชิ้นนะคะถ้าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากคุณครูอาจจะสุ่มแจกบัตรคำก็ได้ค่ะถ้าจำนวนนักเรียนไม่มากคุณครูก็สามารถที่จะให้ผลไม้บัตรคำนี้แก่นักเรียนทุกคนนะคะครูจะให้บัตรคำของนักเรียนค่ะได้ทุกคนหรือยังคะ
2: ได
1: ้แล้วแล้วทีนี้มาฟังกติกากันค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนได้จะต้องอ่านออกเสียงให้อาจารย์ฟังแต่ต้องอ่านแบบแจกลูกนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
1: พร้อมแล้ว

0: ไหนมันค่ะ
1: กลออัวกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: กลออัวกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะ
2: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้ว
0: รอเรือชัดมากเลยนะคะเด็กหญิงเจนจิราค่ะ
3: แถมโถเอโมแถมเรียงรอเอียงอเรียง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: เรียงรอเอียงอเรียง
0: ต่อไปค่ะเด็กชายอนุภาพค่ะ
4: ช่วยชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยครับแจวครับจอแอวอแจวครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละคำที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์คำว่ารั้วค่ะอยู่ในตัวสะกดอะไรไหมคะอยู่ในมาตราใดหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสระวัวค่ะ
0: ไหนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสิคะ
5: รั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: รั้วค่ะ
0: อ่านแบบแจกลูกค่ะ
2: รออัวรัวรัวไม่โทรั้วค่ะ
0: ดีมากค่ะเราจะไม่อ่านรอไม่หันอากาศวอแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเป็นสระอัวค่ะเด็กชายอนุภาพคำศัพท์อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ
4: คำว่าช่วยครับอยู่ในมาตราแม่เกยครับ
0: อีกคำหนึ่งค่ะ
4: แล้วก็คำว่าแจวครับอยู่ในมาตราแม่เกิลครับ
0: แม่เกิลนะคะต่อไปค่ะเด็กหญิงเหมันค่ะคำว่าก
1: ลัวกลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกิลค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งสิคะ
1: กลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกิลค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะคุณครูคะมีนักเรียนบางคนอาจจะเกิดความสับสนว่าคำว่ากลัวที่ใช้สระอัวนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกิลนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นคำที่อยู่ในแม่กอกานะคะอีกคำหนึ่งค่ะ
1: คำว่าเสียสอเอียเสียค่ะอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะ
0: แบบนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในสื่อต้นไม้นี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนตัวสะกดตรงตามมาตรานอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียนเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำในแม่กอกาเหตุผลที่อาจารย์เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระอัวเนื่องจากว่านักเรียนบางคนนะคะมีความสับสนในเรื่องของสระอัวและมาตราตัวสะกดในแม่เกิลนั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเอียเพราะว่านักเรียนก็เกิดความสับสนในมาตราตัวสะกดแม่เกยเช่นกันค่ะดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสื่อต้นไม้ตัวสะกดตรงตามมาตราของเรานอกจากจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในเรื่องของตัวสะกดแล้วนักเรียนยังสามารถศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียนะคะเปรียบเทียบกับแม่เกยและแม่เกิลนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคุณครูปุ้ยสื่อต้นไม้ของเรา
6: สื่อต้นไม้ของเรานะคะนอกจากจะสีสันสวยงามการที่เลือกสีแต่ละสีมาแตกต่างกันนะคะแสดงว่าคุณครูต้องทำกิจกรรมการอ่านที่น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2กันเลยดีไหมคะคุณครูมะลิ
0: ดีเลยค่ะ
6: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2นะคะนั่นก็คือสื่อมะเฟืองคำคล้องจองนะคะสื่อนี้ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะอันดับแรกนะคะสื่อมะเฟืองเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 นะคะเป็นสีตามที่ต้องการค่ะจะสีอะไรก็ได้ที่คุณครูชอบค่ะ2นะคะก็จะเป็นกาวค่ะซึ่งกาวที่ใช้ในสื่อมะเฟืองนะคะจะต้องเป็นกาวแท่งนะคะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์หรือว่ากาวน้ำจะทำให้สื่อมะเฟืองย่นได้นะคะดังนั้นก็ใช้กาวนะคะแค่กาวแท่งก็พอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราลองมาดูว่าสื่อมะเฟืองนะคะใช้กระดาษ A4 และกาวนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษที่ใช้ทำบัตรคำนะคะว่ามาทำยังไงกันบ้างอาจจะมีคุณครูหลายท่านนะคะเคยทำสื่อมะเฟืองกันไปแล้ววันนี้คุณครูทุกท่านลองมาพับสื่อมะเฟืองตามกันไปอีกนะคะว่าทบทวนความรู้เดิมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างนั้น
0: เริ่มกันเลยไ

0: คะ
1: เริ่มกันเลยค่ะอาจารย์มิค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็เตรียมกระดาษ A4 นะคะที่เตรียมมาเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะตามแนวนอนนะคะตามแนวนอนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเครื่องจริงๆนะคะอาจารย์มะลิ
0: เป็นคนไม่ขึงกลางนะคะ
1: ไม่ได้นะคะต้องพับครึ่งค่ะก็จะได้กระดาษ A4 แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านข้างของกระดาษ A4 เข้ามาค่ะ
0: พับเข้ามาข้างในได้ไหมคะ
1: พับเอามาข้างในได้ค่ะจะได้เป็นมุมฉากขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะให้ได้ฉากนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นหลักเลยค่ะคุณครูอย่าลืมพับกลับไปด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามาจะได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะเวลาพับเข้ามานะคะจะได้ง่ายถ้าคุณครูพับกลับนะคะคุณครูมารีทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะไม่ถนัดนะคะ
1: ค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็คล
0: ่องเบี้ยวมากเลยค่ะ
1: พับให้ได้แบบนี้พับกลับด้านหลังหรือยังคะคุณครูมะลิ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอเคค่ะถ้าพับกลับด้านหลังเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองในขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วจะมีมุมนะคะอยู่ทั้งหมด4มุมค่ะคุณครูก็จะพับเข้ามาข้างในแต่ว่าจะมีวิธีการพับนะคะอาจารย์มะลิจะต้องพับปลายที่แหลมเนี่ยค่ะเข้ามาให้ตรงกับมุมที่อยู่ข้างในด้วยนะคะคุณครูมะลิ
0: เห
1: ็นไหมคะ
0: คุณครูทำตามด้วยนะคะ
1: และก็ให้ได้ฉากเหมือนเดิมค่ะให้สวยงามพับทั้ง4มุมอย่าลืมพับกลับด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามุมจะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สวยงามนะคะพับได้เลยค่ะทั้ง4มุมนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อพับเสร็จก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์มะลิทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะคงไม่ไหวนะคะคุณครูทุกท่านอาจจะทำได้นะคะแต่อาจารย์มะลิไม่ถนัดแบบนี้เลยค่ะ
1: ค่ะก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองแบบนี
0: ้
1: คุณครูพับไปประมาณ 7-8 ชิ้นนะคะถ้าเป็นสีเดียวสามารถใช้7ชิ้นได้นะคะแต่ถ้าเป็น2สีคุณครูจะต้องทำทั้งหมด8ชิ้นค่ะ
0: เพื่อจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแบบตัวอย่างนั้นเลยนะคะคุณครูมะลิก็ตัวอย่างแบบนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะทากาวนะคะสื่อมะเฟืองแต่ละชิ้นอาจารย์มะลิชอบสลับสีหรือว่าสีเดียวคะ
0: 2สีค่ะถึงจะสวยงามดูมีสีสันนะคะรบกวนอาจารย์ปุ้ยทากาวได้ไหมคะไม่ถนัดเลยค่ะ
1: โอเคค่ะกาวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะมีความบอบบางนะคะ
0: ทากี่ด้านคะอาจารย์ปุ้ย
1: ทาด้านเดียวพอค่ะเพราะว่าอยู่แล้วนะคะสื่อมะเฟืองถ้าเราติดกาวเพราะว่าเป็นกระดาษ A4 ขนาดบางนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำให้ครบนะคะที่สำคัญเวลาพับเข้ามุมคุณครูต้องดูตัวข้างในค่ะมันจะทำให้สื่อมะเฟืองของเราเท่ากันตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของรูปสื่อมะเฟืองแบบนี้ค่ะสื่อมะเฟืองของเราเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเราไปดูกันว่าอาจารย์มะลิเนี่ยจะใช้สื่อมะเฟืองทำกิจกรรมอะไรกันดีค่ะ
0: มากันต่อที่การทำกิจกรรมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใช้สื่อมะเฟืองวันนี้ก็มีกิจกรรมมานำเสนอ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะการพูดและการฟังของนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมคำคล้องจองต้องบอกต่อค่ะมีคำว่าต้องเป็นประโยคคำสั่งนะคะคำคล้องจองต้องบอกต่อก่อนอื่นนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะคุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะนักเรียนจะได้ไม่ได้นั่งอยู่กับที่จะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่อนักเรียนยืนขึ้นเสร็จแล้วนักเรียนต้องฟังคำสั่งจากครูนะคะคำสั่งที่ครูจะให้ก็เช่นให้นักเรียนบอกคำคล้องจอง2คำคำคล้องจอง2คำและทั้ง2คำต้องอยู่ในแม่กอกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพูดคำแรกให้นักเรียนนะคะแต่กติกาที่สำคัญก็คือห้ามพูดซ้ำคำค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: นะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะขึ้นต้นคำว่าปูนา

0: ูนาค่ะต่อเลยค่ะ
1: ส
0: ี
1: ดำ
2: รำไทย
1: ไถนาค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะ
1: ปลาปูค่ะชูใจ
2: ไปดี
1: สีดำค่ะ
0: ซ้ำต้องเปลี่ยนคำนะคะทำยังไง
1: มีนาค่ะได้ไหมคะ
0: มีนาได้ไหมคะคำที่หนึ่งครูพูดว่าอะไรคะ
1: ปูนา
0: ซ้ำกันค่ะแบบนี้ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนต้องมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ทำให้กิจกรรมเราสนุกสนานด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะให้รางวัลด้วยการชมเชยหรือเราอาจจะมีขนมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันนะคะส่วนนักเรียนที่ตอบผิดก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะเป็นการเต้นหรือปั่นจิ้งหรีดก็ได้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายได้ดีเลยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายแล้วก็ใช้ทักษะการพูดค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่2นักเรียนนั่งลงก่อนค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมนี้คุณครูต้องเตรียมบัตรคำคล้องจองนะคะบัตรคำคล้องจองนั้นอาจจะมี 10-15 บัตรคำหรือ 20-25 บัตรคำก็ได้ค่ะซึ่งครูก็จะคละคำคล้องจองเนี่ยหลายๆคำนะคะและครูก็จะทำสลากคำค่ะทำสลากคำสั่งคำคล้องจองเพื่อที่จะเล่นเกมแข่งขันกันได้นะคะเราก็จะจากนั้นเราเตรียมสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ 4-5 กลุ่มค่ะครูนำบัตรคำที่เตรียมไว้นะคะแจกกลุ่มละ1ชุดค่ะเมื่อแต่ละกลุ่มได้ชุดบัตรคำคล้องจองแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนออกมาจับสลากนะคะเพื่อจับว่าจะได้คำสั่งคำคล้องจองอะไรค่ะตัวอย่างคำสั่งคำคล้องจองนะคะเช่นหาคำคล้องจอง1พยางค์และทั้ง2พยางค์อยู่ในแม่กลมค่ะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะหาคำคล้องจองที่มี3พยางค์และทั้ง2พยางค์จะมีคำที่อยู่ในแม่กอกาค่ะแสดงว่าคำคล้องจอง3พยางค์นั้นใน2พยางค์จะมีแม่กอกาอยู่ในนั้นด้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำสั่งของการทำกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะมาเล่นกิจกรรมนี
3: ้พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วครูจะจับสลากคำสั่งขึ้นมานะคะท่าเดิมให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ฟังก่อนนะคะให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ค่ะแล้วทั้ง2พยางค์ต้องอยู่ในแม่เกยนะคะเมื่อหาครบครูจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะที่อยู่ในคำสั่งนี้ให้นักเรียนเรียงเป็นคำคล้องจองค่ะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่มค่ะเร็วๆนะคะช่วยกันนะคะห้ามเอาเปรียบเพื่อนนะคะเด็กหญิงเหมันอ่านได้ไหมลูก
1: อ่านได้ค่ะ
4: ช่วยกันค่อยๆเรียนกันนะคะ
0: เรียงให้ถูกต้องนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะ
2: ไข่กล้วยกล้วยกายลายสวยเสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ
3: ช่วยนายหายเหนื่อยเอื้อยอ้ายขายกล้วยปล่วยกายลายดอยคอยยายลายสวย
0: คิดว่าถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
0: ทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคะอย่างเช่นคำว่าช่วยนายกับหายเหนื่อยตรงไหนที่เป็นคำคล้องจองคะ
2: คำว่านาย
0: คำว่านายโอ้เก่งมากค่ะทีนี้กติกาของเรานะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะใช้สื่อมะเฟืองในการช่วยในการทบทวนเรื่องกิจกรรมคำคล้องจองของเรานะคะสื่อมะเฟืองนี้ก็จะมีทั้งหมด 7-8 ช่องที่คุณครูพับไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ 7-8 ช่องและ1ช่อง1ช่อง

นะคะเราจะให้นักเรียนนำคำคล้องจองที่ทำกิจกรรมมาใส่ในนี้ค่ะซึ่งจะต้องใส่1ช่องต่อ1คำนะคะเราก็จะเริ่มทำเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำสุดท้ายนะคะเราก็จะติดคำศัพท์แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคำศัพท์เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแต่ต้องระวังค่ะเพราะว่าสื่อมะเฟืองของเรานั้นเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้น

0: คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกค่ะพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะคำสุดท้าย
1: สวย
0: คำว่าสวยใช้สระอะไรคะ
2: สระ
0: มีตัวสะกดไหมคะอยู่ในมาตราแม่อะไรคะนักเรียน
2: มาตราแม่เกย
0: คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกไหมคะ
2: คล้องค่ะ
0: คำว่าอะไรคะ
2: คำว่าช่วยค
0: ่ะเก่งมากแสดงว่าใช้สระและตัวสะกดเดียวกันเมื่ออยู่บนสื่อมะเฟืองก็จะคล้องจองกันไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนติดคำคล้องจองหรือเขียนคำคล้องจองเสร็จแล้วจากนั้นให้นักเรียนอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะให้นักเรียนเขียนคำที่คล้องจองกันค่ะอย่างเช่นเราก็จะเขียนคำว่าช่วยนายหายเหนื่อยเราก็จะบอกว่าคำอะไรคล้องจองกับคำอะไรก็จะเขียนคำว่านายคล้องจองกับหายนั่นเองค่ะในบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่าเราใช้สระอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่านายเขียนคำว่าหายแล้วก็บรรทัดต่อมาเขียนคำว่าใช้สระอะไรคะ
2: สระอาคร
0: ับ สระอามีตัวสะกดไหมคะ
2: ม
0: ีใช้ยอยักษ์สะกดแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะช่วยกันเขียนกันไปครบทุกคำเลยนะคะเราก็จะได้สื่อมะเฟืองคำคล้องจองแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับคำสระนะคะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสื่อมะเฟืองของเราคะอาจารย์ปุ้ย
3: ค่ะสื่อมะเฟืองของเรานะคะนอกจากจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ง่ายแล้วก็ยังทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยค่ะแล้วก็สื่อมะเฟืองนี้นะคะสามารถพกพาจัดเก็บได้ง่ายเลยค่ะไม่เปลืองเนื้อที่นะคะบางท่านอาจจะใช้ริบบิ้นมาติดแล้วก็ผูกโบได้เลยนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณครูวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสื่อต้นไม้สื่อมะเฟืองเรายังมีสื่อหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำคุณครูกันนะคะนั่นก็คือสื่อผ้ากันเปื้อนค่ะ
0: แครมนักเรียนยืนขึ้นค่ะ
3: วันนี้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ได้มาทำอาหารค่ะ แต่ว่าเป็นเสื้อกันเปื้อนสะกดคำนะคะอ่านคำนะคะสังเกตได้ว่าสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะทำไม่ยากเลยนะคะคุณครูเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีไหมคะอาจารย์มะลิว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนค่ะที่ใช้หลักๆนะคะก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีขาวก็ได้สีทึบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบสีไหนนะคะถ้าเป็นสีขาวคุณครูก็สามารถตกแต่งได้สวยงามค่ะใช้สีได้หลากหลายเลยนะคะถ้าเป็นสีทึบก็จะเน้นว่าคำศัพท์หรือว่าสิ่งที่เอามาตกแต่งนะคะบัตรคำหรือผ้าจะต้องเป็นสีสันนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ใช้บัตรคำค่ะบัตรคำเนี่ยจะเป็นกระดาษหรือว่าผ้าก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบแบบไหนค่ะถ้ากระดาษก็จะสะดวกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผ้าแสดงว่าคุณครูจะต้องใช้สอนในหน่วยนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ตลอดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มกลับได้เพื่อใช้เย็ดบัตรคำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษบางทีคุณครูอาจจะใช้เข็มหมุดกัดไว้แต่เมื่อเราเปลี่ยนจะไม่มีอุบัติเหตุจากเข็มหมุดตัวนี้เลยนะคะก็สามารถดึงออกได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้าคุณครูนะคะจะต้องใช้สีในการตกแต่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเมจิกก็ได้ค่ะสีน้ำก็ได้สีเทียนค่ะสีดินสอนะคะแล้วก็สีช็อคค่ะสามารถตกแต่งได้หลากหลายเลยค่ะในกิจกรรมผ้ากันเปื้อนนี้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกคุณครูจะต้องเลือกเนื้อหาเรื่องที่จะสอนนะคะว่าสอนอ่านเรื่องอะไรนะคะและก็ออกแบบสื่อตามที่ต้องการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นการอ่านคำควบกล้ำนะคะการออกอ่านตัวสะกดตัวการันนะคะซึ่งบัตรคำที่ใช้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ7คูณ8เซนติเมตรนะคะหรือสามารถปรับตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะในการออกแบบกิจกรรมนะคะเมื่อได้จำนวนคำที่ต้องการแล้วคุณครูนะคะก็จะเย็บบัตรคำหรือว่าติดบัตรคำกับเสื้อกันเปื้อนค่ะถ้าคุณครูท่านไหนมีจักสามารถเย็บได้เลยนะคะใช้จักเย็บผ้าได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันว่าอาจารย์มะลิจะทำกิจกรรมอะไรจากเสื้อกันเปื้อนที่เราได้เตรียม

0: มาค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะเสื้อกันเปื้อนสวยงามมากค่ะเสร็จกิจกรรมแล้วยืมกลับบ้านนะคะ
0: ได้ค่ะเอาไปทำอะไรคะ
1: ไปเข้าครัวค่ะจะได้แบบว่าเข้าครัวอย่างมีความรู้นะคะ
0: โอ้ดีมากเลยค่ะลูกๆจะได้สนใจแล้วก็สังเกตด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะตัวอย่างกิจกรรมก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็เตรียมสื่อผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเรื่องที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้เรื่องที่เลือกมานะคะก็เป็นเรื่องตัวสะกดการันค่ะอาจารย์เลือกแค่ตัวสะกดการันตัวเดียวนะคะก็คือรอเรือการันค่ะเราจะใช้รอเรือการันนะคะแล้วก็คิดคำขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เลือกตัวแทนนักเรียนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็สวมเสื้อกันเปื้อนนะคะเมื่อสวมเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันค่ะอันนี้สามารถเล่นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะคะเราจะใช้เพลงประกอบค่ะนะคะเพลงประกอบจากนั้นเมื่อเพลงดังขึ้นนักเรียนที่สวมเสื้อกันเปื้อนก็จะเดินไปรอบห้องเลยค่ะเดินไปหาเพื่อนเดินไปไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ค่ะพร้อมแล้วเพลงมาค่ะงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดเอางัดทังงัดทังงัดทังงัดหยุดค่ะถ้าเพลงหยุดที่นักเรียนคนไหนนักเรียนคนนั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้อ่านคำศัพท์นะคะซึ่งเพื่อนที่สวมผ้ากันเปื้อนสามารถเลือกคำศัพท์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะให้เพื่อนอ่านคำไหนค่ะอ้าวเด็กหญิงเหมันคะเลือกคำไหนให้เพื่อนอ่านดีคะ
3: คำนี้ค่ะ
1: อ่านว่าอะไรคะเด็กหญิงเจน
3: เสาค่ะอ
1: ีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: เสาค่ะ
1: ถูกไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
1: เสาถูกต้องนะคะใช้รอเรือการันแต่อ่านว่าเสาแสดงว่ารอเรือการันออกเสียงไหมคะ
2: ไม่ออก
1: ไม่ออกเสียงเพราะว่าคำที่มีการันจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะเล่นอีกรอบนึงนะคะพร้อมนะคะนักเรียนช่วยครูร้องด้วยค่ะ1 2 3งัดทังงัดทังงัดทังงัดเอางัดทังงัดทังงัดทังงัดเอาหยุดค่ะหยุดที่ใครคะตอนนี้หยุดที่เด็กหญิงจุฬาลักษณ์นะคะต้องการให้เพื่อนอ่านคำว่าอะไรคะชี้เลยค่ะอย่าต่ำมากนะคะชี้เลยค่ะ
0: เด็กหญิงค่ะ
3: นี่ค่ะ
1: คำว่าอะไรคะ
3: สุรินค่ะ
1: อีกครั้งนึงค่ะ
3: สุรินค
1: ่
3: ะ
1: มีเหตุผลในการเลือกคำหรือเปล่าคะ
3: อยากไปค่ะ
1: เนาะอยากไปสุรินทร์นะคะจะไปดูช้างหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค
1: ่ะแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากแต่ก็ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนะคะนอกจากนี้คุณครูจะสังเกตว่าเสื้อกันเปื้อนของเราเนี่ยใช้สีที่แตกต่างกันค่ะซึ่งสีเหล่านี้เราจะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเกิดข้อสังเกตก็ได้ค่ะหรือคุณครูอาจจะใช้ตั้งคำถามก็ได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราใช้3สีที่แตกต่างกันนะคะเป็นการใช้สีเพื่อบอกตำแหน่งของการใช้รอเรือการันค่ะว่าอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันอย่างเช่นสีแสดนะคะก็ตำแหน่งคำที่ใช้รอเรือการันอยู่หลังคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนสีแสดค่ะ
3: สุก
1: คำว่า
3: เบอร์
1: และคำว่าเสาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นตัวอย่างคำรอเรือการันที่อยู่หลังคำต่อมาค่ะสีเขียวอยู่ไหนคะนักเรียนสีเขียวจะเป็นคำที่มีตัวรอเรือการันที่อยู่ตรงกลางคำนะคะที่อยู่ตรงกลางคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียน
3: เบอร
1: ์คำว่า
2: การ์ตูน
1: และคำว่าเป็นตัวอย่างนะคะสีสุดท้ายที่ใช้นะคะเป็นคำที่มีรอเรือการันค่ะแต่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวสะกดการันถึง2ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่า
2: รา
1: ตัวสะกดการัน2ตัวก็คือดอชดาและรอเรือการันเพราะว่าค่ะดอชดาจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะให้เป็นตัวสะกดการันนะคะการใช้สีเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนแล้วก็สามารถช่วยในการจำคำศัพท์ได้ด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
0: ค่ะสำหรับสื่อที่นำเสนอคุณครูในวันนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นสื่อมะเฟืองค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะที่เราได้นำเสนอไปนะคะคุณครูทุกท่านเห็นไหมคะว่าการเลือกสื่อและกิจกรรมที่ใช้นำไปสู่การอ่านนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วเด็กจ จะต้องมีความสนุกกับเรื่องที่เขาเรียนด้วยค่ะจะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะดังนั้นนะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์มะลิหรือว่าอาจารย์ปุ้ยได้นะคะที่สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ

r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
1: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
0: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ต่ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงน
2: ี้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาทำอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช่
1: ให้หนูมาทำอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มันนานแล
2: ้วภารกิจมีได้ทำแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทำภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
0: ไม่เคยเป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
0: อู้ดีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
0: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: อยู่ตั้ง35วันได้ไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: not enough for one day.
1: Excuse me. Can you help us?
2: Okay.
3: We have only one day to see around
2: Indonesia.
3: And how can we see around?
2: Ah. I think. You must go to Taman Mini.
3: Huh?
4: Taman Mini.
3: Can you show me where?
2: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
4: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
2: Only one day.
5: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
6: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงให้ครบภายใน1วันตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
7: ใช่ค่ะ
8: Can you show me something we can eat?
9: You can go over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: ช้าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural, tradition, and religion. Well, let me introduce. Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณTaufikนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
1: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น665วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน
2: Jadi sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi
1: หมายความว่าเดิมทีอินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าติมอร์ตะวันออกหรือที่นี้ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นติมอร์เลสเตตอนนี
3: ้
1: มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ32-33เขตในอดีตแต่ก่อนเนี่ยแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเหมือนกับเป็นผู้ว่าการอ่ะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
2: kalau kita ke Sumatera umpamanya mulai dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam mereka biasanya mengenakan kain sarung
1: ไม่ครับว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมันจะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งงานสำหรับผู้แต่งงานบ่าวสาวแล้วก็ส่วนใหญ่เขาว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสมัตราเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: ต่เสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็มัน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงชื่อว่าอียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้กันเรายังตัดยังนี้กันอะไรติ้งยังกับ
3: jadi khususnya di atapnya yang tadi terbuat dari rumbia atau ijuk
2: ไอ้ที่แหลมๆเค้าเรียกกงยงไอ้เนี่ยถ้าเรานอกก็คือมันเหมือนกับเป็นห้องในบ้านอ่ะถ้ามี7อันแสดงว่าบ้านมี7ห้องถ้ามี2ก็คือ

0: อที่เนี่ยก็จะไม่
1: ไม่มีทางขึ้นคาน
0: ใช่เพราะบ้านนี้ไม่มีทาง
1: ยิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโด
0: ก็เป็นบ้านนี้ไม่มี
3: บอกว่าธงไอ้ที่3สีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายถึง
4: yellow represents well educated people
3: education
4: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: แล้วผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คนไม่ยอมอ่ะ

0: าปัวก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์แต่ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคน6ถึง10แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: masyarakat suku Dani mereka setiap harinya pakaian merekaDi atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, pucai kong babua, kau jadi, การแต่งกายเขาจะไม่ใส่เสื้อช่วงล่างของผู้ชายอ่ะเขาจะใช้เหมือนกับกลวยกระบอกไม้ไผ่สวมทั้งขนาดก็คือเราสามารถรู้ได้เลยไอ้นี่เล็กนะไอ้นี่ใหญ่

0: อ่ะเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยหรอ
0: มีนี่2ชั้น
2: เอ็นนี่กันดังบะบี่ไม่ใส
3: ่นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะ
3: เขาสุดก็อัพแ
0: ฝดคาร์ลอมอลิกามอนไนกี่มันไหนนี
4: ่ ada tangga yang bisa dibawa folding
0: ladder อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้อันเนี้ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้เขาจะใช้บันไดเนี้ย
3: แบกบันไดติดตัว
4: ใช่ yang bisa dibawa
3: มีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนจะไปแวะไหนหมดอ่ะเนี้ย
0: นั่นดิพักคาร์ลอยังketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
4: dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu oh kalau ว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลังละคนโอ้มีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละหลังค่ะ
1: เล่นรอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: since more dynamic not like Javanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: กับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated the dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick out
2: then they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเผาด้วยเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็นสามเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็เพื่อมุ่งไปสู่สวรรค์ก็คือยอดที่จะเป็นสวรรค์ตาย

0: นุกดีค่ะวันนี
1: ้ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
0: ก็เข้าใจว่าคำว่า unity of diversity มาความไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่ามันเป็นที่น่าแบบที่น่ายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B B1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
0: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภารกิจที่2
2: B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: B บาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก3 B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า B 1
2: ว่า B ว่าไง B 2มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: Selamat siang.
4: Can you repeat?
5: Selamat siang.
3: Selamat
5: siang.
3: Siang. Indonesia dalam bahasa Indonesia. Disebutkan dalam bahasa Indonesia. Saipan.
5: Saipan. But you must along.
3: Oh, nah.
5: Pan.
3: Oh, Saipan.
5: Satu.
3: Satu.
5: Dua. Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูชบาทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
7: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ

0: Uh-oh.
1: It's a kebaya. Kebaya.
2: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปจนถึงงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือผ้าสโรงในภารกิจ B2 และผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทุดงในภารกิจ B3
3: Very beautiful.
1: Yeah.
3: How to say beautiful in Indonesia?
1: In bahasa we say it's bagus sekali.
4: Bagus sekali.
1: Bagus sekali. That's correct. Okay. You have to find another two piece. Then listen carefully. Tomorrow you wake up and go to Soekarno Hatta Airport. Take the flight GA204 to Yogyakarta. As you leave the airport, a minibus will pick you up and take you to the second B. It means Borobudur.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูจาบาและคุณสายฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บูโร
1: พุทโธหรือว่าบูโรบู
3: ด
1: ุ
3: ส
1: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: แล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: น
3: ั่
4: นสิคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทำไม
4: สวย
1: บูรุษตัวของจริง
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
1: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได้แต่ว่าถ้าน
4: ครวัดที่
1: ขาใช้กับบูชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
1: แต่ว่าถ้าของบูรุษตัวนี้จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
1: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านนครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
1: ใช่แต่ถ้าบูรุพุทโธคือศาสนาเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
1: ใช่ครับ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
1: ครับผม
3: คือมาเห็นพุทธ
1: ศาสนาจะเป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับคือเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ทั่วไปสามารถเข้าได้นะครับมีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นคุชสมัครคนพุทธสมัครกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและมัธยมประถม
5: บูโรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บูโรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
1: บูรุพุทโธนี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่าคือมาจากตั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับกามธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
3: รูปธาตุ
1: รูปธาตุแล้วก็ตั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
3: อรูปธาตุโอเค
1: ซึ่งถามว่ากามธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับกามธาตุบ้างหรือเปล่า
3: คือกามธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ย
1: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
5: บูโรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างๆในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
3: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะค่ะ
1: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย
3: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: คือถ้าว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามกามธาตุรูปธาตุรูปธาตุมันก็จะยิ่ง ขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
4: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
3: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสัจธรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างชั้นแรกจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบูรพุโตนี้ก็จะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

0: ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในทางโลกอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปรินิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์แต่ละองค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างใน
2: อ๋อนี่ไงถ้าเรา
1: ใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูปใช่ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี่ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
3: สูงสุดคือว่าง
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

0: เรื่องของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่ไหมคะ1,100 กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูนก็ไม่มีหินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูแล้วก็น้องสายป่านก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปิดดูไหม
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: สีเขียวว
1: ันนี้สีฟ้า
0: ที่เมื่อวานของหนูสีเขียวเลย

0: อนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดได้แล้ว
2: ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากูล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: ซาราตุชมาเป็นมาจุดละ
4: 145ล้านรูเปียครับผม
2: 500,000 บาท
4: ใช่ครับผม

0: จำไม่ได้เลยนะ
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะ

มีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase T นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะ

พราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวคลีโอไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง web.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะ ระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะ

แช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งทายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบกัด
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือ

0: คว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะ

0: นโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
2: เยี่ยมมากเลย
3: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณถึง70กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
1: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
5: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
6: ฮะฉันบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า pitch ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็น

เป็นไพลูเวตหรือไพลูริกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพลูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซด์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพลูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพลูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพลูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพลูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพลูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพลูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพลูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพลูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2
NADH นะคะและไพลูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพลูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมโลเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer ได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่า พันธะไฮโดรเจนนะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะ

ระหว่างสายบนกับสายล่างนะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ3พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะ

ยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ Reading Stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ Racking Stand นะครับจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช253
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่า

0: นี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้แล้วว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่าย

0: อาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
1: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
2: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
1: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
2: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
1: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคนนี้ก็บอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
2: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหโน่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
0: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
1: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: นะเน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้ BB บ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook

0: กูอะไรเงี้ยครับ
1: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นอยู่
2: ประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กลับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
3: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ไม่จริงครับเป็นข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอันนี้คือหนังสือของที่ร้านเนี่ยเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านซื้อได
3: ้มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกอยากเราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนถ้าเราพร้อมยังไงเราก็เอามาซื้อ
4: มาดูก่อนแล้วมาบ่อยป่ะคะบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยอะค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนัง

0: สื่อมันเป็นสินค้าที่ขอแค่คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
1: ผมว่าหนังสือเนี่ยถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
1: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
0: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
3: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือซอมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

โจทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา

0: คนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราลำดานหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
1: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
2: สถานที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทั้งนั้นทำห้องสูตรกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหน
3: ถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
4: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
5: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
0: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือดิสคาวบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พออ่ะพี่ก็เลยคุยกับแฟนกับด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือดิสคาวบุ๊กแล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยอ่ะรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละที่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบ

0: นี่เคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรี่อย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะครับพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
3: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
4: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
5: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งฝนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้อง
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี
4: ่เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่

0: อื่นรวมไว้หลายอย่าง
1: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
2: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
3: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำ

0: ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
1: คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดอะมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือ

0: ความรู้มันคือใดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
1: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
2: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
3: คิดว่าคนไทยอ่านก
4: ัน
3: เยอะ
4: ไหมผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
5: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ20%เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
6: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
7: ใช่ครับใช
6: ่ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
8: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเง
1: ี้
8: ย
1: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
9: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอะวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ือเรียงขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่1
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียงขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นทุกการอ่านแนวใหม่
2: เป็นแนวใหม่
1: แล้วทำไม

0: ต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
2: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก่งใช่ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
3: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
3: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
3: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้อเอ้าซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งนึงอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
7: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
8: เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
5: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
7: ผมทำสารคดี

เรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอด

แบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน chloroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของโครโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และ

ออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Bueno.
1: เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

พระราชาไม่ให้ใครตังกีจะลา

0: ครูไพโรจน์เป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: คือ41ถึง48ที่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลา
0: ย้ายเข้ามาที่นี
1: ่ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทำปรับปรุงตำแหน่ง มีวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะขึ้นมาทำพอ48สมัยนั้นก็ทำขึ้นมาก็ทำผ่านครั้งเดียวที่ทำผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิวปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิวปู4ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาคือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทพุทธ
0: ช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็น
1: ผอ.ไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจุปู
2: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนไทพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: วันที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผาอะค่ะ
1: ที่นี่ใช่ไหม
0: คะ
1: ค่ะแต่เราเป็นครั้งแรกที
0: ่ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่อะค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั่นนะชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนี่ครับมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ตรงนี
0: ้ตอนนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกนี่มันเราย้อนกลับไปวินาทีนั้นเองมันตัดสินใจยากไหมคะถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเพราะต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เป็นที่นะคะคุณโทษนะครอบครัวเป็น
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับครู
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำครับ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนตุลาพรสตูลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็ดูแลอยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเราอยากเพราะเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น

0: ซ้ายเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อขุนของชาติที่ดูแลบ้านบ้านเยาะนี้ขวาก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อนะกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำแล้วคือหลายครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: นั้นหน้าที่หน้าที่ที่ได้ดำเรียนมามาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณคิดจะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที่นี
1: ่คุณวางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับไอ้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี
1: ้ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับครับ
1: วิชาสังคมและก็วิชาภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: ันนี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได้ด้วย
1: มีผู้บังคับบัญชาท่านผอ.เขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้สองขั้น
0: ถามจริงนะครับกลัวไหมคะเพราะว่าทาง
1: กลัวครับบอกตรงว่ากลัวมากถ้านี่แฟนตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวัน
2: ครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่จะเป็นยังไงสงสารเพราะความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเพราะมีน่าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาครับ

เขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: มันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าคือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านย่อชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆ เหล่านั้น
2: คุณย่าสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี้ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุก
0: พร้อมๆกันทุกชั้นใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในกี่นาท
0: ีทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: ขึ้นมาเป็นขบวน
0: เป็นขบวนค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆอะค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อรอรับเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท
0: ้
2: าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะรอที่เขื่อนบางรางนะคะก็คือระหว่างบันลังสตาเนี่ยคือก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะค่ะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: คุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณต้องอยู่แล้วต้องพัฒนาเด็ก

0: นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากกว่านี้อะค่ะ
1: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกกลัวพอดีก็ไปทำงาน
3: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค่ะ
1: อ้าวเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะอยู่จังหวัดนราธิวาส
2: ก็อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอยาก
3: ถ้าไม่มีครูก็
2: ไม่มีครูเด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำร้ายครูทำไมครูก็ไม่ทำผิดอะไร
1: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูถึงอยู
2: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่ครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดแล้วว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง
2: จะร้องไห้

0: ราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอคนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาค่ะพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางรางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้ก็คือจะคอยถามกันแล้วว่าคบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: ราไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1เขายังได้ขึ้นป.2ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

จากที่นี่เนี่ยก็คือถามเคยถามเด็กนะคะครูนี้เป็นยังไงเนี่ยหนูรักมากแต่ครูเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขารักครูทุกคน

0: คิดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด
1: อะไรคือคำตอบ
0: พออยู่ๆไปเนี่ยก็นั่งคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
2: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
3: ก็ปวดร้าวปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอยากเงียบจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่มีใครเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก็
2: เรารู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจค
3: ุ
2: ณคร
3: ู
2: ย
3: ัง
2: ไง
3: บ้างก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
4: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนให้สอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงอย่าให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: อไหนแล้วลูกปอไหนคะบอกคุณพี่เข้าเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาเหรอคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได
0: ้สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสุวรรณีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหม
1: คุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่บอกเบอร์ครูอิสลามไม่พูดครูฟังเหมือนจะรู้เรื่องบอกครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: เขาย้อนเราเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามแล้วคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่ถ้า6โมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เขาเข้าใจ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆและเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเองแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้ในอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

0: ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอกระโพเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาเหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านสียอกอำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่รปภ.มีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนั่นแหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจพลร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจพลร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเข้าถึงแล้วก็เข้าใจประชาชนแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนามาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชนทำนองนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็จะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้น
1: มาวันแรกที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ยมากับคณะครูมารถเมาด้วยกันนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดทั้งหน้าทั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้ใช่หรอมันมีค่ามากๆเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูผู้ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนสิทธิ์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานแบบนั้น
1: พี่มีความรู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกว่าพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียน

ู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของ

0: ือนกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะค่ะ
1: ที่นี่เขาเข้มแข็งนะเขาสังเกตดูชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมเขารวมตัวกันดีรู้สึกว่าเขาจะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเอง

0: มีความสุขกันบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกลับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าอ่ะจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: ครูใจดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค่ะอ๋อ
1: แล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: ชอบเรียนวิชาอะไร
2: ภาษาไทยค
1: ่
2: ะ
1: ชอบเรียนภาษาไทย
2: ค่ะ
1: หรอทีนี้หนูก็พูดได้2ภาษาถูกต้องไหมคะหนูพูดภาษาอะไรมาลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: หนูมีภาษาที่คือใจดีทุกคนค่ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: หนูจะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาแห่งนี
0: ้ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะพี่แต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้อ่ะนะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนนี้คือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: การเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นก็คือ1เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับให้การเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเราเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เรียนเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็กๆ
0: พ
1: ่
0: อเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอให้อาจารย์น้องว่าฉันเรียกอโมใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไปสลากก็คือสลักโมไหมโมมือก็คือตัวสะกด
3: ปกติเรียกคุณครูอะไรอะเรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
4: สนุก
3: สนุกดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไร

0: ที่ปอจีสอนมากที่สุด
1: ภาษาไทย
0: นี่ชอบภาษาไทยหนูชอบภาษาวิชาอะไรคณิตศาสตร
2: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ว่าในพื้นที่เนี้ยเขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกผมที่เข้ามาอยู่คือได้รับความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับเด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเพิ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากหรือน้อยก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่สถานการณ
2: ์ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดแวบๆไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภ.ตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นอย่างเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทำหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่น่ะช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปนะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารกลัวซะแล้วครูจะอยู่อย่างไรงั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองเรามีพระเรามากับพระอยู่ในใจ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะคะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด
34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบ

ข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักษะด้านการคิดคำศัพท์ inwards เกมชอบอ่านชอบเล่นเกมชอบไม่ชอบหมดแล้วเนาะ
1: ชอบมี creative writing เขียน telling ชอบเล่าเรื่องตลก
0: ชอบ discussโต้เถียงดีเบตนี่โต้วัตถีดีเบตพูดเป็นทางการ
1: เหมือนสปีชพวกนี้ใช่ไหม
0: ชอบงานเขียนชอบเล่าเรื่องตลกชอบ
1: practice in expressing themselves แสดงเขาเรียกว่าอะไรเล่าให้เพื่อนฟังเหรอแบบใช่ไหมคะ
0: ชอบเรียนคำรู้คำศัพท์ใหม่ชอบงานอาชีพด้านการเข
1: ียน
0: ชอบคอมเพนเชนชอบการอ่านอันนี้สรุปแล้วเด็กก็จะชอบในรูปของการ
1: เกี่ยวกับตัวหนังสือเลย
0: ก
1: ิ
0: จกรรมที่เราเคยทำแล้วก
2: ็มันครอบคลุมตรงนี
1: ้ให้เด็ก
2: ที
1: ่เราทำไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยค่ะ
3: ว
1: ัน
3: ไหนที่เป็นกิจกรรมที่เราสอนเนี่ย
1: ค่ะ
3: ได้ทำกิจกรรมเราเรียนในเรื่องของ living in the city in the country ก็เลยให้เขาดู
1: ก็ใช้ได้ตรง
3: ค่ะข้อมูลแล้วก
1: ็มาดีเบตกันว่าของใครดีกว่ากันเป็นยังไง
0: เลยย่อหน้าแรกเนี่ยก็ชอบทำอะไรอะไรเยอะๆเยอะแยะแบบเนี้ยแต่แล้วย่อหน้าที่สองเนี่ยก็คือเราเนี่ย
1: จะช่วยนักเรียน
0: ทำอะไรเราจะช่วยนักเรียนทำอะไรได้บ้างโดยเราอาจจะเอาจากกิจกรรมที่เราเคยทำอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมาแบบอ่ะน้องเคยทำอะไรเองบ้างที่จะซัพพอร์ตแล้วต่อไปเราก็จะได้เป็นพัฒนา
1: เป็นแนวทางส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กม.ต้นเราก็คือมันจุดที่สอนไม่ได้มีแต่วิชาเพิ่มเติมค่ะก็จะเหมือนว่าสั่งชิ้นเหมือนชักเป็นเรื่องของแบบการแนะนำตนเองอะไรอย่างนี้ให้เขามาเล่าเหมือนเป็นเรียนความแต่เราให้เขาพูดให้ฟัง
0: อย่างเงี้ยใ
1: ช่ใช่
0: ไหมเด็กชอบไหมล่ะ
1: ก็เขาก็จะสนุกมาเล่าแต่เขาก็จะแบบจะเล่าได้ไม่เยอะมากเพราะยังเกี่ยวกับมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ของตุนนี่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่อง describe personal describe นะคะคือคราวนี้ก็จะให้ลองอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
1: ของ
2: ครูบางวิชา
1: เรา
2: จะให้เด็กเนี่ยนะคะให้เด็กจับขึ้นมาวิชาหนึ่งแล้วก็
1: ชอบครูคนไหน
2: ก็ให้ describe แล้วให้เพื่อนทายเสร็จแล้วให้ในกลุ่มอีกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีประมาณ4คนเพื่อที่จะมี2คนเนี่ยจะช่วยกันวาด
1: อันนี้สนุก
2: นะคะ
1: ใช่เด็กก็จะเดาว่าเป็นใคร
2: วาดคำตอบเอาไว้ว่าเป็นหน้าของอาจารย์ท่านนี้ค่ะเป็นแบบรูปร่าง
1: อันนี้ได้ทักษะได้มิติได้ไหม
2: ก็เลยบอกว่า
1: อันนี้ก็ดีนะอันนี้น้องของน้องเดี๋ยวน้อง
2: โอ้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนี
1: ่อันนี้ดีก็เป็น special ได้นะเป็น picture เป็น special ก็ได้เป็นมีทั้งภาษามีทั้งมิติสัมพันธ์เนาะเพราะว่าได้วาดรูปไงมี picture
2: ก็อาจจะเป็น
1: มีสองอย
2: ่าง
1: ใช่มี
0: ส
1: อง
0: ชั่วคอมมูนิตี้สัมพันธ์เรื่องวันนี้เนี่ยเอาตารางเนี่ย
1: มีลิงวิสติกได้หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีสเปเชียลได้ด้วยได้สองอย่าง
0: ได
1: ้ภาษาแล้วก็ได้เนี่ยมิติสัมพันธ์เพราะว่าต้องมีการวาดรูปใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: บอดี้ได้ไหม
0: เอาสิ่งที่ได้เดี๋ยวน้องลองนี่นะจากที่อ่านใช้คำนี้ใช้คำว่าเอาฟอร์มเอาบุ๊กบุ๊กเป็นต้นอย่างนี
1: ้ฟอร์มเอาบุ๊กบุ๊กจากกลุ่มเราคุยกันแล้ว
4: All right, can we have your attention again, please? We had an interesting idea here with Ajahn Chakravarti. So go ahead and share your thought with us. It was very good.
5: ถ้าเราลองอ่านดูสองพหุปัญญานี้นะคะคือ visual intelligence visual spatial intelligence ซึ่งเป็นเรื่องของมิติสัมพันธ์เรื่องของการมองอะไรให้เห็นเป็นภาพกับ verbal linguistics intelligence ที่เป็นเรื่องของเรื่องของคำเรื่องของภาษาในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเรามันนึกว่าจริงๆเนี่ยเราจะใช้ปัญญาเดียวคงไม่ได้คงต้องมีการเอาสองอย่างมาผสมผสานกันซึ่งกิจกรรมที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการกิจกรรม ช่นเรื่องของอาจารย์ใช้พวก mind map ใช่ไหมคะอาจารย์คงคุ้นเคย mind map เรื่อง word web เวลาจะให้เด็กทำอ่านแล้วก็ให้มาสรุปย่อโดยใช้ mind map หรือ word map แต่ความจริงมันมี organizer อีกหลายตัวแปลว่าเราเด็กไม่ต้องใช้พหุปัญญา2 อย่างคือเรื่องของการดึงเอาสิ่งที่อ่านมาให้เห็นเป็นโยงใยมิตรอย่างที่เรียนบอกตอนต้นว่านิติสัมพันธ์ก็ทำเป็นตารางมาในตารางก็จะต้องเขียนคำที่ตัวเองอ่านจากการสรุปก็กลายเป็น verbal หรือเป็นภาษานะฮะหรือบางกิจกรรมเช่นให้อ่านแล้วก็ให้ว่าเช่น draw read and draw หรือ listen and draw เมื่อต้องฟังหรืออ่านแล้วก็ต้องมาวาดหรือวาดภาพบรรยายใส่เสื้อสีอะไรอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการผสมผสานปัญญาทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือทางภาษาและทางมิติสัมพันธ์ verbal และ visual ค่ะ
4: Yeah, very interesting. I mean, these kinds of ideas where we begin to notice how one intelligence can actually reinforce the other one. We don't have to see them as being completely separate activities. They can be linked. And what happened then is the student who needs to visualize can do that while the linguistic content is coming into them. So it makes it very...interesting as you think about teaching how to link the intelligence with each other. Can I go back to the PowerPoint, please? We're now going to move on to one of the areas from book.So we keep referring to different things. Remember, you've got the table of contents of this book inside. I think it's the first page after the PowerPoint. I just wanted to point out one thing that we're sort of continuing to talk about in this series, and that is the relationship between learning and teaching. Now, that might seem like the most obvious thing one could ever say, that the two are related.But it is important to think about the relationship between the two. And it's important to notice that teaching does not equal learning. So we all have that experience, right? Teach all day long, and you go home and you think to yourself, I wonder if anybody learned anything today. So we know that they're not the same. But by developing different teaching strategies, we can help learning to be more successful and to be able to give our students greater achievement. So that's the whole point of why we're talking about the strategies we're going to move on to now.
2: ค่ะ อาจารย์มาธีก็เน้นนะคะว่าการสอนนะคะไม่ใช่คือteaching does not equal learning หมายความว่าเมื่อเราสอนเสร็จแล้วเราจะเหมาว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้

0: ไม่ใช่นะคะเราไม่มีทางทราบเลยว่าเขาเรียนรู้หรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าเราปรับปรุงนะคะวิธีการสอนนะคะให้หลากหลายเพื่อที่จะเสริมแล้วก็พัฒนานะคะก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าเราถ่ายทอดหน้านี้ออกไปแล้วเราจะเมาว่าเย็นวันนั้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วทั้งหน้านั้นไม่ใช่นะคะค่ะมันต้องมีการพิสูจน์โดยวิธีอื่นๆนะคะโดยกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ
1: All right, so we're back to looking again at the verbal spatial intelligence, which we now have a little bit of a feeling what it's about. Your dominance profile gives you ideas about things that you could do to enhance this. And then we want to look at one of the topics from this research book, which is non-linguistic representations. Now, of course, spatial visual intelligence and things that are not linguistic seem very connected. Non-linguistic means representations that might or may not, that don't necessarily involve words. They can simply be a picture or an image. As we have said, they might include some words, but they don't have to include words. And sometimes having something without many words can help our students remember things. Also, it can be kind of like a graph.Like this picture shows. We might have an idea that we want to talk about. Democracy, perhaps, which is kind of an abstract concept. But if we put it into kind of an image like this, like a graph, our students might understand it better. They might have new interpretations, examples of what the thing could be, what the idea could be. We might have another ideaand we only have a photo or a video clip to demonstrate this idea. So a non-linguistic representation is anything that means we don't have to have a lot of words. Something else can replace the words. There's another image I'll pull up. This is sometimes we have, we can create diagrams. So maybe the three of us are having some kind of a discussion, and by creating a diagram,of what we're talking about, we can see how the ideas relate to each other. So again, we may limit the amount of language that's being used, and we increase the visual interest. So I would say both of those examples are just examples of creating a visually interesting object or model for students to look at. So again, we move it away from being only words, and we try to come up with imagery that can capture perhaps what we're trying to talk about. You want to go ahead and summarize that?
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์เน้นถึงเรื่อง non-linguistic representations นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นอาจจะเป็นภาพนะคะเป็นภาพเป็นอาจจะเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นไดอะแกรมเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำหรือข้อความมากนักแต่ว่าสามารถที่จะสื่อความหมายนะคะของเรื่องนั้นๆได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะอาจจะโดยไม่ต้องอ่านเรื่องทั้งหมดนะคะแต่ว่าดูเป็นภาพดูเป็นไดอะแกรมดูเป็นอะไรก็เข้าใจได้ค่ะ
1: Okay, so I'm going to give you a chance to explore this again in your partners. I see that the Bangkok group has decided they like to work in groups of four. That's just fine with me. Just as long as you're talking and working with others. You're going to be looking at a text which is called, the name of the, it's from the text called Say Hello, Level 6. And the pages I want you to refer to in your packet are pages 113, and 114. They're the actual pages from the text. The unit is called My Plan. And here we have two pages from this level 6 where a couple of young people are talking about a plan that they have, something that they're going to do. So again, it's pages 113 and 114 in your packet. What I'd like you to do with your partners is think about maps. Maps being one non-linguistic representation. Now, of course, Maps usually have some labels on them. Of course, they do have some words. They do have some words. But it's also a visual that you can see where you are or where you're going to be in relationship. In your groups, I want you to talk about how could you incorporate a map into this little two-page part of the lesson. The lesson doesn't mention, the textbook doesn't mention a map. Let's say you decide to include a map. How could you use it? So talk about it with your group, and then we're going to go to each three sites and just take a couple of ideas about what kind of map would you use, how might you pull the map into the lesson. So you're trying to think about that, those two pages, and that little bit of the lesson, and then bringing in something new, in this case, which would be a map. Okay? Please discuss with your partners. I'll let Nara Porn summarize that for you.
0: ค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะมาจากหนังสือชื่อ Say Hello นะคะ Say Hello ระดับ6นะคะแล้วก็เป็นบทที่9นะคะชื่อบทนี้ว่า My Plan นะคะแฮนเอาได้ให้ไปแล้วนะคะอาจารย์เปิดหน้า113นะคะ113กับ114ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องนะคะที่ปกติเราก็จะอ่านนะคะเรื่องนี้นะคะมีภาพประกอบว่าไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็หน้า114ก็จะนักเรียนก็พออ่านเสร็จก็จะคำถามนะคะเนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าให้ลองดูว่าเราจะเอาแมปมาใช้ในแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะขอภาพกลับไปที่113ค่ะนะคะ113เพราะซึ่งเป็นเรื่องนะคะดูเรื่องทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าอาจารย์จะนำแมปมาใช้นะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทำได้อย่างไรนะคะจะปรับได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคุยกันในกลุ่มนะคะทางหูหินกับหนองคายมีเอกสารพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะขอฟีดแบคนะคะจากที่อาจารย์ทำกิจกรรมกลุ่มอันนี้ด้วยนะคะค่ะให้เวลาสัก3นาทีค่ะ
2: โยนไม้เขาถามว่ามันดีไหมต้องปรับปรุงหรือเปล่า
3: แต่เขาบอกว่าให้เราดูว่าจะสอนยังไงที่แตกต่าง
4: ที่แตกต่างใช
3: ่ใช่ค่ะ
4: ทำไมแบบอะไร
3: ค่ะทำไมแบบถูกแล้ว
4: ก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้
3: เนี่ยถ้าจะสอนเรื่องนี้
4: จะไปเกาะสมุยไปสามวันออกจากกรุงเทพตอนเช้าแล้วก็ไประยอง
3: นายค่ะ
4: คือวันแรก
3: ค่ะ
4: วันที่สองตกปลาไปทำนู่นทำนี
5: ่มันน่าจะเกี่ยวกับ activity
3: ใช่น่าจะเป็นแบบว่าที่ไปเนี่ยมีอะไรบ้างใช่
4: ไปทำอะไรไม่สองทำอะไรงั้นใช่ไหม
3: ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่คือให้เขาวาดออกมาเป็นแมปเป็นมายแมปปิ้งใช่ไหมคะ
4: เขาให้เราลองวาดก่อน
5: ลองวาดเหรอ
3: ใช่ได
4: ้ให้ activity
3: ใช่ใช่ใช่
4: activity
3: ค่ะโอเคเราของน้องก็ได้ค่ะหรือเอากระดาษนี่ไหม
2: เขามีกระดาษให้
4: น
2: ้
4: อง
2: ม
4: ัน
3: นี่น่าจะน้องน้องว่า
5: จะ
3: หรือไม่ก็เป็นพิจิตรแซนแอคทิวิตี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นชื่อของเขาใช่ไหมคะก็คือพอเราวาดแมปออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
4: เ
3: หมือนกับเขาแบบสรุปมาว่าไปไหนบ้างแล้วก็เสร็จก็มาตอบคำถามแต่เราแทนที่เราจะใช้แบบอย่างนี้เนื้อหาก็ใช้เป็นแมปใช่
4: ค
3: ่
4: ะ on the beach จะมีหน้ามือจะใส
3: ่มี to take มี to take to buy แล้วก็ to do เนี้ยนะคะเป็น3แมปนะคะ
5: อืม
4: คล้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาคิด
3: ทำเป็นแมปแต่เราทำให้เป็นแมปที่ไม่เหมือนเขา
5: ก็อย่างนี้นะคะ
3: ใช่แล้วมันก็จะมีนี่เขาจะอะไรนะ try to think to
5: do yeah fishing
3: one first day อยู่ไหนนี
4: ่ to do to buy
3: ใช่จะมี to take to buy to do นะคะ
4: to take to buy to do to take to buy to do
5: ต้องเป็น
3: และใน to take ก็จะมีว่าอะไรไปบ้างใช่ไหม
5: ใช่
3: ทำอะไรบ้าง
2: ็เป็นแล้วยิ่งกับอะไรบอกเป็นไดเรคชั่นไปอย่างนี้เหรอ

0: Okay, in just a minute, we're going to start hearing from different groups. We're going to start with Nong Khai. So you might decide who's going to be your group that's going to share some ideas about using a map. And then we'll go up to Hua Hin and then over to Bangkok last. Just a couple more minutes.
1: I'm not clear. What do you want me to do? I think if you want to use map.
0: Okay, just one minute. Hang on, just 1 second. But we are going to start with you. Are you ready to go? Oh, okay. What we wanted, and I'll let Ajahn Naraporn clarify too, is to look at those two pages from the textbook. So these come from an actual textbook in Thailand, and to think about adding a map, some kind of map to the activities on those two pages, so that you have a kind of a visual, spatial addition to the lesson. So the idea is take what's there and add a map. Do you want to say that again?
2: ค่ะค่ะอาจารย์มาจี้บอกว่าหน้า13กับ14ของบทนี้นะคะที่อาจารย์มีชี้อยู่นี่นะคะเขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าปกติเราก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามแต่อาจารย์มาจี้ต้องการให้เราลองคิดซิว่าถ้าเราจะนำแผนที่เข้ามาใช้ในกิจกรรมนี้เราจะนำเข้ามาใช้อย่างไรเพื่อให้นักเรียนทำอะไรคือถ้ามีแผนที่ประกอบคือแทนที่จะเด็กจะตอบคำถามอะค่ะนะคะก็อาจจะเป็นการให้ทำอะไรกับแผนที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจารย์จะใช้ได้ไหมอย่างไรค่ะพอจะชัดเจนขึ้นไหมคะ
1: หมายถึงว่าเรามีแผนที่แล้วก็ให้เด็กอาจจะตอบว่าไปทางทิศไหนระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะโดยใช้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือโดยใช้เนื้อหาของเท็กซ์เนี้ยค่ะนะคะแต่แทนที่เราจะคือเด็กเขาอ่านเรื่องนี้แล้วแต่คือเขาก็จะไปทำกิจกรรมกับแผนที่ที่เราให้ด้วยแทนที่จะตอบคำถามอย่างเดียวอะค่ะนะแผนที่อาจารย์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่องที่เขาอ่านด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะเข้าใจขึ้นนิดนึงแล้วค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวของหนองคายจะขอไว้ท้ายก็แล้วกันนะคะจะขอฟังจากท่านอาจารย์ทางกรุงเทพและหัวหินก่อนนะคะอาจารย์จะได้มีเวลาคิดอีกนิดนึงนะคะ
0: That's a good idea. And remember, it's always good to ask questions if you're not clear. That's an important part of the learning process. So maybe would Hua Hin like to share some ideas about putting the map into their lesson?
3: We are not finished, but we would like to share why we have time.
0: Okay.
3: I would like to show our map, but it's not completed right here. Here.
0: Okay. Very, it's coming clear now.
2: Zoom in, ได้ไหมคะ?
0: Oh, it's a mind map.
3: Okay, so we have a mind map. We will write the map. We just draw the picture that show the circle of his trip, of their trips, and without any words except the name of the city and the name or the island here. I think if you draw all the pictures to show our map, they can learn the passage that they are going to read completely here. They will understand the passage from this map.
0: Yeah.
3: B-A-N-G-K-O-K, Bangkok. We are sorry that we spelled the wrong word for Bangkok here. Is this?
0: Yeah, thank you very much. It's like a map. It's actually kind of like a storyboard. You actually have the whole story in the visual of starting, how long the trip is, who's going, how they're going to get there, where they end up. So in a sense, what you've done is you've created kind of an illustration that maps out the story, which is a nice interpretation. It wasn't one I was thinking of, but I like it very much.
3: Okay, thank you.
2: ท่านอาจารย์อลิสานะคะที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็ได้พันภาพนะคะกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะคะเป็นคล้ายๆสตอรี่บอร์ดนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเท็กซ์นะคะว่าเขาเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปที่ระยองนะคะแล้วก็เดย์วันไปไหนเดย์ทูไปไหนไปเกาะสเม็ดนะคะก็มีภาพทะเลมีคลื่นนะคะมีภาพคนนะคะอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นสตอรี่บอร์ดค่ะดีมากเลยค่ะ
0: Great Okay this is something different from here in Bangkok Who would like to share your idea for the map from this group Thank you

0: นะคะไวยากรณ์ต่างๆทีนี้อาจารย์ก็พูดถึง cues นะคะพูดถึงการตั้งคำถามนะคะการให้ครูอย่างเช่นว่าเราจะให้เขาอ่านเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะควรจะเขาควรจะเดาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการตั้งคำถามนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าปกติคำถามอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะในเรื่องเกาะเสม็ดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคำถามซึ่งก็คำตอบก็มาจากในหนังสือทั้งนั้นเลยในเรื่องทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็เสนอว่าทำไมเราไม่ลองตั้งคำถามที่ เหมือนกับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นลักษณะ open ended อาจจะเป็นลักษณะที่ต้องการความคิดเห็นของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่อง advanced organizers นะคะก็คือเพื่อที่จะให้ลองนักเรียนได้ลองเดาซินะคะว่าต่อไปนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรนะคะพวกลักษณะพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าลองดูในหนังสือนะคะในแฮนด์เอาท์ที่ให้มา My World 5นะคะหน้า42 43นะคะซึ่งเป็นเรื่องนิทานนะคะ Classic Fable ให้อาจารย์ลองดูว่ากิจกรรมนะคะอาจารย์ลองไปอ่านดูแล้วก็ลองดูซิว่าอาจารย์จะค่ะทำค่ะ word game ออกมาจาก text อันนี้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์อาจจะลองไป search ดูนะคะ word game ลักษณะต่างๆนี้มีเยอะแยะนะคะมีคำศัพท์มากอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้า42 43นะคะไม่ทราบจะเอาขึ้นมาให้ดูได้ไหมนะคะแต่ว่าอาจารย์ลองดึงนะคะเราจะเน้นทางด้านคำศัพท์ก็แล้วกันนะคะว่าอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่เป็นลักษณะเป็น word game นะคะเพื่อที่จะเอาไปสอนเนี่ยนะคะโดยดึงคำศัพท์จากเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะคะคิด word game มาอาจจะท่านละค่ะนะคะท่านละ1เกมหรือว่ากลุ่มก็ได้นะคะอาจารย์ลองดูนะคะสำหรับคราวหน้านะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าซึ่งเราจะเจอกันนะคะเราก็อยากจะได้ word game ของอาจารย์นี่มานำเสนอนะคะมาฉายให้ดูด้วยนะคะค่ะบนโปรเจคเตอร์ของเราอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็คืออาจารย์ลองทำอาจจะเป็นลักษณะของ word game หรือว่าบอร์ดเกมที่มันเป็นการ combine ทั้งเรื่องของ comprehension กับเรื่องของคำก็ได้ลองดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วคราวหน้าอาจารย์มาเสนออาจารย์มาตี้กันค่ะ
2: All right thank you we are unfortunately out of timeBut that doesn't mean we haven't enjoyed a great discussion together. And we will start next session with your ideas about the game and the fable as was just described. So we'll see you in 2 weeks from today. And we'll begin with your sharing of some of your games or ideas, and then we'll go on from there. ขอบคุณค่ะ and สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านอาจารย์คะอีก2อาทิตย์ค่ะพบกันนะคะพร้อมด้วยการบ้านที่จะมาที่ให้ไปนะคะคือ word game ท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพที่โรงเรียนบางเกรงบนหัวหินแล้วก็ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ที่หนองคายนะคะอย่าลืมนำแฟ้มกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมี handout แจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจารย์พอจบคอร์สนี้นะคะก็ได้เอกสารครบทั้งหมดนะคะทั้งทฤษฎีทั้งตัวอย่างกิจกรรมนะคะแล้วก็งานของอาจารย์เองที่ทำเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็ใส่แฟ้มให้ด้วยนะคะค่ะรวมกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ได้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะคะพบกันในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลล่างานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักย์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V

0: มการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้น

ั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้ครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: จารย์คะวันนี้ก็เป็นตอนที่2ต่อจากตอนแรกก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะคะคือ establishing a culture of achievement อาจารย์มาตี้ได้บอกว่าเราจะมีการพูดถึงเรื่องของความหมายของของหัวข้อจากนั้นก็จะมีการทบทวนเรื่องของsuccess in education ที่เราได้พูดกันในคราวที่แล้วและอาจารย์มาตี้ได้บอกว่าขอโทษนะในแฟ้มเนี่ยค่ะให้ทุกท่านช่วยเอาแฟ้มมาด้วยในทุกครั้งเพราะว่าในแฟ้มเราจะมีรายละเอียดของสิ่งที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วถ้าท่านใดที่ไม่ได้มาในตอนที่แล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้โดยการดูจากแฟ้มนะคะมีสรุปให้อยู่แล้วแล้วในแต่ละครั้งก็จะมีการเพิ่มเติมเอกสารขึ้นมาโดยเฉพาะครั้งนี้ทางมูลนิธิได้ให้แผ่นขั้นหน้าออกมาซึ่งอาจารย์ได้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ค่ะเพื่อจะขั้นหน้าระหว่างตัวสื่อที่เราได้นำมาจะใช้ประกอบในการอบรมซึ่งมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนเพื่ออาจารย์จะได้เปิดหาง่ายขึ้นเมื่อตอนที่เราอ้างอิงนะคะก็คงจะเป็นในช่วงนี้คงจะเป็นแค่นี้เชิญอาจารย์มาติดต่อค่ะ
1: โอเค thank you very much so let's look at what today is going to holdAlright, so first of all, as we usually do in our sessions, we're going to take a look back at session number one, just to recall the things that we did and your experiences. You'll be sharing some of your own lesson plans and things that you tried, and we'll be hearing from each of our three sites, and we'll switch the order each time. We were going to look at this gentleman, Robert Gagné, last time, but we ran out of time, so we're going to look at it again today, or actually review it today. He's the person who talks about 9 events that happen in classrooms, and he means that these are regular things that teachers tend to do. We're going to look at one intelligence from multiple intelligences, and that is interpersonal intelligence. On some level, it's maybe one of the easier ones to look at. So we'll have a look at that today. And then we'll talk about collaborative learning a little bit as one of the ways that you end up working with interpersonal intelligence in your classes.
0: ค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยการเหมือนอย่างที่เราทำเป็นประจำก็คือทบทวนสิ่งที่เราเรียนในตอนที่แล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้นำเอาสิ่งที่เรียนไปลองใช้ในห้องเรียนซึ่งอาจารย์คาดหวังว่าจะมีบางท่านได้ไปทดลองใช้แล้วจะได้มาพูดคุยกันว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรนะคะจากนั้นเราก็จะไปดู9ขั้นตอนของคุณกายเย่นะคะซึ่งคิดว่าบางท่านคงอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าในทางการศึกษาก็มีการนำเอามาใช้บ้างนะคะแล้วจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของพหุปัญญาในหัวข้อ interpersonal intelligence หรือว่าทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากนั้นก็จะคุยกันถึงเรื่องของการนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนซึ่งเราจะพบเสมอๆในเทอมที่เรียกว่า cooperative learning หรือการเรียนแบบร่วมมือค่ะ
1: So we have a busy day and as always I want you to be prepared to talk to each otherAt your tables or in groups. Be prepared to share your own thinking and experiences, and I'll be more specific about what I'm going to ask each of you to do both here in Bangkok and at our remote sites, and to ask questions if you have questions. So again, we want to hear more of your voice and less of my voice, we hope. So at each site, this is just kind of to give you an overview,We're going to ask each site to contribute 4 times. And if we go quickly, there might even be a 5th contribution. So we're going to hear from each site with response to a question on 4 different occasions. And I hope that at the sites, you will share the responsibility, if possible. So maybe 4 different people get to talk from your site. You might sort of look around right now and see who feels brave today and who is going to talk in response so that we can hear from different voices. You're not going to answer all the questions at the same time. So we're going to go one question

0: question by one question by one question. So I'm going to give you an overview of what the questions are. That's just so you can start thinking about maybe which one you would like to respond to, but you're not going to respond to all of them at the same time. All right, so let me talk about those and then I'll let my colleague do a little translation. Here are the first three questions that we're going to do one by one by one. The first question we're going to address is, what do you think shows us success in education? So how do we know we've been successful in education from your opinion? For this question, we'll start in Bangkok, then we'll go to Hua Hin, then we'll go to Nang Khai. For the second question, after we do that, we're going to talk about multiple intelligence theory and how it can help you as a teacher. And for this question, we're going to start in Hua Hin, go to Nang Khai, and end up in Bangkok. For the third question, we're going to ask for examples of your work from session one. Remember, we left you an assignment to try some things in your classroom about the first two intelligences and the things we talked about. What worked, what didn't work, what have you learned? For this one, we'll come back to Bangkok first, then go to Nang Khai, and then Hua Hin. So now you can have a little bit in your mind the schema to prepare as we begin this time of sharing.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้บอกว่าสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดน้อยและให้ผู้เข้าอบรมพูดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวในการที่จะช่วยกันร่วมในการอภิปรายครั้งนี้นะคะโดยที่อาจารย์จะมีคำถาม3คำถามทิ้งไว้ก่อนแต่ในการตอบคำถามจะไม่ตอบรวมจะตอบทีละคำถามแต่เพื่อจะให้อาจารย์ได้มีเวลาคิดก่อนล่วงหน้าก็จะมีการบอกคำถามทั้ง3คำถามไปก่อนคำถามทั้ง3คำถามนี้จะมีการสลับให้แต่ละสถานีคือแต่ละแห่งนะคะเป็นผู้ตอบโดยที่จะเริ่มที่คำถามที่1คือเรื่องของการจัดถามว่าการจัดการศึกษาจะมีส่วนเราจะทำยังไงที่จะรู้ว่าเราจัดการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จนะคะโดยเฉพาะในทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นของหัวหินแล้วก็ไปสู่น้องคายในลำดับสุดท้ายส่วนคำถามที่สองก็จะเจาะเรื่องของพหุปัญญาคือในภาพรวมๆว่า multiple intelligence หรือพหุปัญญาช่วยจัดการเรียนการสอนอย่างไรความคิดเห็นของเราในฐานะครูเราคิดว่า multiple intelligence เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์กับการจัดการการสอนทำให้การสอนประสบผลสำเร็จอย่างไรสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่หัวหินก่อนนะคะแล้วไปหนองคายแล้วกลับมากรุงเทพนะคะคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่3จะเป็นเรื่องของการประยุกต์จากการที่เราเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกเพราะท่านทุกท่านก็คงได้ความคิดในเรื่องของการใช้พหุปัญญาในห้องเรียนบ้างอาจารย์มาตี้ก็จะขอคุยว่าท่านได้เอาไปนำไปใช้ในห้องเรียนแล้วประสบผลเป็นอย่างไรมาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งนี้โดยที่จะเริ่มจากทางกรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นหนองคายและไปจบที่หัวหินค่ะ
0: Okay, so let's start with question number one. And is there anybody in Bangkok? Maybe think about who would like to offer your thoughts about this. What do you think is success in education? What are your ideas? What are you learning about this? How do you think we can find and see and recognize success? Who would care to share here in Bangkok?

0: โดยที่สิ่งนี้ก็คงอาจจะเป็นการที่ครูอาจจะต้องแทรกเข้าไปในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมที่พบเห็นอาจารย์ดาวจากนครสวรรค์ได้เพิ่มเสริมว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าประสบผลสำเร็จก็คือเมื่อเห็นว่าเด็กเข้าใจบทเรียนเด็กมีความสุขเรียนอย่างสนุกสนานซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าความสนุกสนานนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากความที่เรียกว่าฟันคือจะต้องเป็นเกมสนุกเสมอไปการบทเรียนต่างๆในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องตระหนักว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องสอนแล้วเด็กจะต้องสนุกตลกตลอดไปในภายใต้ของความสนุกอาจจะมีรูปแบบต่างๆกันก็คงจะเป็นส่วนของทางกรุงเทพค่ะ
1: โอเค let's hear from Hua Hin what would somebody there like to add to our question of how do we know that we've had success in our classroom can somebody share a thought
2: All right. Thank you. Good morning, everybody.
1: Good morning.
2: Yes. In my opinion, succeed in education is that students are able to use or adapt what they have learned in their daily life. Yes, and then additionally, they can use their ability for their job and then for the improvementin their society as well. I mean, they can use their ability and knowledge or idea to improve not only themselves, but also the society. Yes, mm-hmm. Thank you so much.
1: Wonderful. Yeah, thank you very much. I mean, there's a couple of aspects that I want to highlight in what you just said. One is the idea of applied knowledge thatthey can take whatever you have done with them in the classroom and actually do something with it in daily life. Even if they're a young student, maybe they don't have a lot of responsibilities yet, but they can imagine how they might use this in daily life. And so it's the idea of applying what they learn in a classroom. But the second piece that you mentioned that is also, I think, very important is the idea of being able to contribute to the broader society.That ultimately we want our students to become good citizens of Thailand, of Bangkok, of their home province. We want them to be able to use what they have learned to help make things better for people around them and not just themselves. I appreciate that thought.
0: ค่ะทางหัวหินก็ได้ให้ข้อคิดดีๆใน2ประเด็นคือเรื่องของการความสำเร็จหมายถึงการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับตัวเองและประเด็นที่2ก็คือนำเอาความรู้ความสามารถนั้นไปเผื่อแผ่สู่สังคมซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าการที่ผู้เรียนนำเอาประโยชน์จากที่ตัวเองเรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมส่วนนี้เป็นส่วนที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญในความสำเร็จของการจัดการศึกษาค่ะ
1: Wonderful. Okay, finally, would somebody like to share a final thought on this question about success from Nong Khai? Thank you.
3: I think the student will be happy to learn and to share opinion and can show their opinion and cooperating in working and learn and happy in class. I think and they can
1: Yes.
3: they can communicate with other what they want to do and how.Can share the reason why they do like that, like this.
1: Right. Okay. Thank you very
3: Happy.
1: Much. Yeah. You're again talking about observing your students in the classroom, and are they able to use English to communicate
3: yeah.
1: what they want to do and why they're interested in doing that? So that it's again more than just transfer of information. It's being able to express themselves.And you also use the word enjoy.

0: again, that we can feel successful if our students seem to appreciate in the class and that the learning process is a good one for them. Thank you.
1: Thank you.
2: ค่ะทางหนองคายก็ให้ประเด็นคล้ายๆกับทั้งสองแห่งคือกรุงเทพและทางหัวหินนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการที่เราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขผู้เรียนแสดงความคิดเห็นรู้ว่าตนเองจะนำเอาความรู้นั้นไปใช้อย่างไรและการประสบความสำเร็จอันนึงก็คือผู้เรียนได้เรียนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะ
0: All right, let's go on to another question now. This is our question number two. That is a review from session one, again, something we are continuing to work with. So this question is, how does multiple intelligence theory help us as teachers? Whether you know a lot about multiple intelligence theory or whether you know just a little bit, but the idea that people have different strengths, different learning styles, and so not every student learns in the same way. How does that theory help you as teachers? Let's just take a minute for you to chat with your partner, and then we will start this time with Hua Hin in just a couple of minutes. But first of all, brainstorm with your partner quickly, and then we will go to Hua Hin first.

0: right, can we see what Hua Hin has to share? Who would like to tell us something about how multiple intelligence theory helps you in your work as teachers?
1: Good morning. Okay.
0: Yes, thank you.
1: Due to the multiple intelligence theory, the teacher can use many techniques to the student by to respond the student's need or to respond the what the student want to learn. So it's easier for the student to improve their skill like that. Okay.
0: Yeah, great. Thank you very much. I mean, this is maybe the most obvious, but a very wise thing to say, that it gives us as teachers tools to use to meet different students' needs. I think we know that not everybody is the same, but still sometimes we don't know quite how to approach something with different ways. And multiple intelligence theory gives us some different ways. We can be thinking, as our colleague said, oh, maybe this student is going to do better in a cooperative learning environment. Maybe this student will do better with another kind of activity. So it provides a way for us to think about teachers to make our work, to make it more effective with our students.
2: คำถามอันที่สองก็เป็นเรื่องของว่า multiple intelligence ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะทุกคนคงเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ดีว่า multiple intelligence เนี่ยเน้นถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลการสไตล์การเรียนที่หลากหลายในครั้งแรกนี้เราส่งไปทางหัวหินก่อนนะคะอาจารย์ทางหัวหินก็ให้ความคิดเห็นว่าMI ช่วยในแง่ของเรื่องของการช่วยสร้างความตระหนักให้ครูในการทราบว่าเวลาจัดการเรียนการสอนเราควรจะมีเทคนิคหลากหลายเพื่อช่วยผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของMI หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลก็จะทำให้ครูได้คิดพิจารณามากขึ้นว่านักเรียนของเราในห้องเรียนของเรานั้นมีลีลาการเรียนหรือมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้คิดถึงกิจกรรมต่างๆสนองความต้องการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
0: Wonderful. Can we go to Nong Khai now? Would somebody like to share another thought?About how multiple intelligence theory helps you.

ในเรื่องของการเขียนแผนการสอนการที่ครูตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของ multiple intelligence จะช่วยให้ครูได้เป็นแนวทางให้ครูในการจัดแผนคำแผนการสอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้ถูกต้องตามลีลาการเรียนของผู้เรียนทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสนอเสริมประเด็นนี้ว่าคุณโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ที่เป็นผู้ริเริ่มคิดเรื่องของ multiple intelligence ก็ให้

0: ด้านไหนบ้างควรจะเป็นในความหลากหลายเพื่อจะให้สนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความถนัดต่างๆกันค่ะ
1: All right, so now we're on to our third question, and we're going to start here in Bangkok again with this one, because this is the one about sharing work. What kinds of things might you have tried in your classroom in the last 2 weeks that related to multiple intelligences. Last time we looked at verbal linguistic intelligence and we looked at visual spatial intelligence. So did you try out anything in your classrooms around those things? Or did you try anything new that you would like to share with us? And you know, what happened when you tried it? Did it work well? So we don't want you to go on too long in your summary. Just do a brief summary of something you tried and tell us how it went. And we'll start with Bangkok again. So who would like to share something you tried recently? Yeah, please.
2: I bring Eurasian to my classroom.
1: Okay.
2: And at first, before the lesson, I let them like a mump game. One group do the action, and the other group just say the word.
1: Okay.
2: I just take 10 words from the process, and then I let them tick. Like or dislike, like carrying thing or dancing or something, mm-hmm. and then let them write down 10 words from above. And for the activity 3, we discuss about the fact of the ant and the grasshopper.
1: Right.
2: Yeah, this work.
1: Okay, that's great. And what I think is also interesting is the idea of, just to highlight one thing, and then we can move on to hear another sharing. But the idea of using mime, which already is a different kind of activity than just doing something matching. You know, it's working with words, but also adding another element. Also asking students how they feel about different things brings in another intelligence as well. All right.
0: สำหรับคำถามที่3ก็คือเราได้ประยุกต์ความคอนเซปต์ของ multiple intelligence ในห้องเรียนอย่างไรทางกรุงเทพอาจารย์ดาก็ได้นำเสนอบทเรียนที่อาจารย์ได้ใช้กับนักเรียนคือกิจกรรม mind and action คืออาจารย์ให้นักเรียนได้เลือกคำมา10คำแล้วก็ให้แสดงท่าทางโดยที่เน้นเอาบทเรียนที่เราไปที่เราได้นำเสนอเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง Ant and Grasshopper นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ดีของกิจกรรมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่แตกต่างไปจากปกติเช่น Matchingให้ match word กับ picture แต่อันนี้เป็นในลักษณะของให้เด็กแสดงท่าทางซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสนอง multiple intelligence หนึ่งด้านคือด้านการกีฬาคือด้านการเคลื่อนไหวนั่นเองขณะเดียวกันกิจกรรมของอาจารย์ก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการตอบสนองmultiple intelligence อีกด้านเช่นกันในด้านเรื่องของ is it intra right เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองฮะเป็น intra intelligence ค่ะ
1: self knowledge yes all right let's can we go to Nong Kai second this time is somebody ready to share something you tried or an activity or anything that happened in your class in the last 2 weeks
3: Yeah, about the reading text last week, last session, in the session number one, that I bring the words, new words from the text, 10 words, 10 new words from reading text. And I

0: เรื่องของเป็น crossword puzzle ซึ่งอาจารย์แพลนจะให้ทำเป็นกลุ่มและที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์ประดิษฐ์มาร์ตี้ได้เสนอประเด็นว่าของอาจารย์วารีก็คือการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปดูในบทเรียนไปหาบริบทในบทเรียนเพื่อจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยหาคำจำกัดความในการทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทแข่งกันนะคะทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นอันนี้โดยลึกๆเราอาจจะไม่ได้นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปแต่ถ้าพิจารณาดีๆการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปอ่านในบริบทเพื่อจะหาคำตอบเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า self managementคือทำให้ผู้เรียนต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจัดการกับกิจกรรมนี้อย่างไรเพื่อจะให้หาได้เร็วเพื่อจะเป็นผู้ชนะเป็นการช่วยทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายในขณะเดียวกันเป็นช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถในส่วนนี้โดยสถานการณ์ในการทำกิจกรรมเป็นตัวบังคับโดยปริยายอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับครูในการจัดเรียนการสอนเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่นึกถึงตรงนี้การความจริงกลยุทธ์การเรียนตัวนี้จะเป็นกลยุทธ์การเรียนระดับสูงขึ้นที่เรียกว่าเมตาคอกนิทีฟนะคะอันนี้น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาดูกันต่อไปอาจารย์วารีได้เป็นช่วยแนะนำตัวเว็บไซต์ที่จะช่วยทำให้ครูมีความสุขขึ้นในการจัดกิจกรรมคือไม่ต้องมานั่งขีดตัวที่จะเป็น crossword ตัวเว็บไซต์ที่ว่าคือเว็บ www.puzzlemaker.com ค่ะอาจารย์ลองไปเปิดดูนะคะจะทำให้ชีวิตของอาจารย์มีความสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณ
1: Great thank you All right so we're going to move along now into our next topic which is this idea of 9 events that happen in a classroom and I think that this man Robert Gagné picked that word eventto try to get us to think a little bit differently about our work as teachers and maybe to break down our planning a little bit differently. So in just a moment, I'm going to go through those 9 events and you'll be following along with me. We're going to touch on interpersonal intelligence and hopefully, if we have enough time, we will do something with interpersonal intelligence and the textbook. If not, that will be homework.In terms of Robert Gagné, there's 2 documents that you might want to pull out. One is, if you look in your book, page 2, right after the session 1 PowerPoint, it has the number 2 in the upper right-hand corner. That's a synthesis or summary of Gagné's article about 9 events. So that's one thing you can find.The second thing is this handout, which you received today. And it's called, again, it's titled Gagné's 9 Events in the Classroom. And when we get started, I'm going to be asking you to jot some notes on this so you've got something you can talk to your partner with afterwards. So use the sheet when we get started to look at Gagné.
0: อาจารย์ฮะเราจะไปสู่บทเรียนในเรื่องของขั้นตอน9ขั้นตอนของคุณกาเย่หรือว่าที่คนไทยเรียกว่ากาเย่ในหา9ขั้นตอนนะคะซึ่งในวันนี้อาจารย์จะได้รับแผ่นที่เป็นแผ่น1แผ่นที่เป็นเรื่องสั้นๆอันนี้อาจารย์จะเราจะให้อาจารย์เก็บไว้สำหรับช็อตโน้ตขณะที่อาจารย์มาตี้จะบรรยายในส่วน9ขั้นตอนนะคะอาจารย์ก็จดเอาไว้เพื่อเราจะมีการทำกิจกรรมหลังจากที่มีการสรุปครบ9ขั้นตอนแล้วถ้าหากมีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาก็คงจะมอบให้อาจารย์กลับไปคิดแล้วไปลองทำกับนักเรียนแล้วคราวหน้าเราก็คงจะนำมาแบ่งปันกันในส่วนอีกส่วนหนึ่งในตัวแฟ้มที่ได้คราวที่แล้วในหน้า2นะคะหลังจากPowerPoint อาจารย์จะเปิดพบหน้า2อันนั้นจะเป็นรายละเอียดของ9ขั้นตอนที่พูดไปแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์อาจจะฟังท่านอาจารย์มาร์ตี้โดยที่ยังไม่ต้องอ่านตรงนั้นก่อนแล้วก็ชดโน้ตตามที่อาจารย์เข้าใจส่วนอันนั้นอาจจะมาอ่านทีหลังจากที่อาจารย์คิดว่าน่าจะไปลองทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: โอเค

0: as I talk through the nine events, I'm just going to do a very brief summary. I won't talk for a long time about each one. But one of the things you can be thinking about for each one is, do I do this when I am teaching my classes? Is this something I already do? If so, how do I do it? So for each one, you can be thinking, yeah, I do this, but this is how I do this. Or if it's something that you realize you really do not do, just put a note on your sheet that says, I so far don't incorporate that. It's okay if you discover that there's something you do not do. And then, as I said, when I get finished with all nine, you will then chat with the partner.
1: ค่ะอาจารย์ฮะระหว่างฟังอาจารย์มาร์ตี้นะคะอาจารย์อาจจะช็อตโน้ตสั้นๆแล้วลองคิดดูว่าเราทําหรือเปล่าในแต่ละขั้นตอนตรงนั้นถ้าเราทําเราทําอะไรไปบ้างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรแล้วตอนหลังเราจะนําสิ่งนั้นมาคุยกันค่ะ
0: All right. One of the things I think I mentioned before when I first talked about Robert Gagné is the idea that these are things that many teachers do. Maybe all teachers do. I don't know for sure that every teacher touches on everything, but they're very common activities. There's not going to be anything really different and new for you in this. So the first one, so we're starting with number one, and you've got your hand out, and you've got your pen, so you're ready to jot some notes while I'm talking. The first one is we gain our students' attention. Now, this may seem terribly obvious, but I have been in classrooms where teachers walk in and just say, okay, open the book to page 22, and now we're starting. And meanwhile, the students are still looking around. They're trying to find their pencil. They're talking to their friend. Other things are going on. So what Gagné says is, for effective teaching, we want to make sure we get everybody's attention. So the question for you to jot a note now while Ajahn Chelyosri is translating is, what do you do to gain your students' attention? Or do you sometimes not do anything to gain their attention? So just a time to reflect while we have the translation. Would you like to summarize that for me? Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าปกติเรามักในฐานะครูเราก็คิดว่านะฮะพอเข้ามาปั๊บเราก็จะต้องเกณฑ์ attention คือให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนแต่ในความเป็นจริงบางครั้งเราจะพบว่าครูก็พูดไปนักเรียนก็ทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ได้สนใจในประเด็นที่ครูได้พูดถึงมากนักเพราะฉะนั้นยาเย่บอกว่าขั้นแรกนี่สำคัญมากครูจะต้องแน่ใจว่าครูสามารถที่จะฮุกเด็กได้คือให้เด็กได้สนใจในสิ่งที่ครูจะพูดถึงอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าเราในฐานะครูเนี่ยลองคิดย้อนไปว่าเราได้ทำอะไรและประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราทำยังไงที่ให้เด็กมาสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอกิจกรรมอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เด็กสนใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือ

0: การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าที
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำวิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แต่ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อ่ะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงน
0: ี
2: ้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาทำอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช
1: ่ให้หนูทำอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มันนานแล
2: ้วภารกิจมีได้ทำแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทำภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
0: ไม่เคยเป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
0: โอ้ยดีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
0: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: อยู่ตั้ง35วันได้ไหมอ่ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: It's not enough for one day.
1: Excuse me. Can you help us?
2: Okay.
3: We have only one day to see around
2: Indonesia.
3: And how can we see around?
2: I think you must go to Taman Mini.
3: Huh?
4: Taman Mini.
3: Can you show me where?
2: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
4: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
2: Only one day.
5: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
6: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงครบภายใน1วัน
7: ตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
6: ใช่ค่ะ
8: Can you show me something we can eat?
9: You can go the over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: ช้าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah for beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural tradition and religion. Well, let me introduce. Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณเตาฟิกนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
1: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น665วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน
2: jadi sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi
1: หมายความว่าเดิมทีอินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าทีมอร์ตะวันออกหรือที่
3: นี้
1: ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นทีมอร์เลสเต้ตอนนี
3: ้
1: มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ32-33เขตในอดีตแต่ก่อนน่ะแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนมันกลับเป็นผู้ว่าการอ่ะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของ

0: กษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
1: Kalau kita ke Sumatera, umpamanya berada di daerah Nanggroe Aceh Darussalam, mereka biasanya mengenakan kain sarung, sarung.
2: Sarung.
0: Sarung. Sarung. Nah, bahwa di negara Indonesia, mereka akan berpakaian yang berbeda dari negara lain, dan mereka akan berpakaian seperti dengan pakaian lokal, dan mereka akan berpakaian seperti dengan pakaian lokal, untuk pernikahan atau pernikahan besar.แล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสุมาตราเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: น่าเสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็เหมือน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงชื่อว่าอียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้กันเรายังตัดยังนี้กันอะไรตีนี้กับ
3: jadi khususnya diAtapnya yang tadi terbuat dari lumbia atau ijuk.
2: Ai thi lam lam kha rat kong jong. Ai nia tha nao nok ko khu man mun dap pin hong nai ban a. Tha mi 7 an thadai wa ban mi 7 hong. Tha mi 2 ko khu

0: ที่เนี่ยก็จะไม่
1: ไม่มีทางขึ้นคาน
0: ใช่เพราะบ้านนี้ไม่มีทาง
1: ยิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโด
0: ก็เป็นไรบ้านนี้ไม่มี
3: บอกว่าธงไอ้ที่3สีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายถึง
4: yellow represents well educated people
3: education
4: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: แล้วผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คน
5: ไม่ยอมอ่ะ

0: ปาปัวก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์แต่ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคนผมถึง10แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: ชาวบ้านสุมดานีmereka setiap harinya pakaian mereka di atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, ผู้ชายของบาบัวเขาจะไม่การแต่งกายเขาจะไม่ใส่เสื้อ

ช่วงล่างของผู้ชายอ่ะเขาจะใช้เหมือนกับกล้วยกระบอกกระบอกไม้ไผ่สวมตามขนาดก็คือเราสามารถรู้ได้เลยไอ้นี่เล็กนะไอ้นี่ใหญ่

0: เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยหรอ
0: มีนี่2ชั้น
2: เฮ้ยนี่กันดังบาร์บี้
3: อันนี้ใส่
4: นี่ไงเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อข้างบนมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะ how to go upstairs
0: kalau mau naik ke mana gimana ini
2: ada tangga yang bisa dibawa folding ladder
0: อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้อันเนี้ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้แล้วก็จะใช้บันไดเนี่ย
4: แบกบันไดติดตัว
2: ใช่ไม่ใช่ดีบ่าว
4: มีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนจะไปแวะไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: นั่นดิพักkalau yang ketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
2: dekat-dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu อ๋อเขาว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลังละคนมีบ้านตัวเองด้วย
4: วันละหลังค่ะ
1: เล่นรอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: Papua dance really dynamic.

ขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันเขาต้องถืออาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: มันเหมือนกับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated the dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick out
2: then they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเผาด้วยเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็เพื่อมุ่งไปสู่สวรรค์ก็คือยอดที่จะเป็นสวรรค์ตาย

0: ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
1: ก็เข้าใจอะว่าคำว่า unity of diversity มาความไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่าเป็นที่น่าแบบ
2: ที่น่าย
1: กย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
3: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B
1: First
3: B1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2: ภารกิจที่2
3: B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
1: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: มีบาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก 3B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า B1
2: ว่าบีว่าไง B2 มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซีย
4: Selamat siang.
3: Selamat
4: siang.
3: Siang. Indonesia dalam bahasa Indonesia disebutkan dalam bahasa Indonesia Saipan.
4: Saipan.
5: But you must along.
3: Saipan. Oh Saipan.
4: Satu.
3: Satu.
5: Dua.
4: Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่น

0: เวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านเหียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยังยั่งยืนตลอดไป
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดเลย

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมา

0: ถึงเท่านั้นเองน่ะ
1: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
0: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
0: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
0: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือน

ภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dlt

0: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับสัตว์ป่าป่าทุ่งโล่งกับเอเอเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด

0: ่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
2: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชังและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมัน

0: อย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกําหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกําหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกําหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยวงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่า ไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าเขาน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH 7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวแลบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะ เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันactive transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมาก

มากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะฮะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไหลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะเตือนเจ้าปากา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
1: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะคือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะอุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
3: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
1: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
3: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
4: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
4: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
4: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่า

ที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้กันทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ย

0: ก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
1: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,300 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการ

0: เลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงเนี้ยมาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันฉันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
2: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่า

0: พื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
1: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
0: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี้ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
1: นายจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
2: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
1: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
3: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
1: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต้แดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสารและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: วัสดีค่ะพบกับปุยฝ้ายอีกเช่นเคยมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ก็ได้ช่วยกันขุดสระน้ำจนเสร็จเรียบร้อยท่ามกลางความดีใจกล้วยหอมยกมือขึ้นและบอกว่าดูเหมือนพวกเราจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งยังไม่มีน้ำฝนยังไม่ตกเลยเกษตรกรทำหน้าครุ่นคิดแล้วประชุมวางแผนกับเหล่าผักผลไม้ในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางไปเจรจากับเมฆอีกครั้ง
1: คุณเมฆช่วยกันน้ำฝนด้วยเถอะหากฝนยังไม่ตกต่อไปพวกผักผลไม้คงต้องเหี่ยวเฉาล้มตายกันหมดจะให้พวกเราทำอะไรก็ยอม
0: คราวนี้เมฆพร้อมจะช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ให้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ช่วยกันแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นเกษตรกรจึงพาเหล่าผักผลไม้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชายป่าซึ่งชาวบ้านที่นี่มักจะบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่แต่เมื่อมาถึงเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้พบเพียงความแห้งแล้งแม้จะมีพื้นที่ทำการเกษตรแต่น้ำแถมดินยังเสื่อมคุณภาพ
1: การที่ฝนทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้งนั้นส่วนหนึ่งมาจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลแล้วขอให้พวกคุณเปลี่ยนความคิดและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติด้วยการเข้าใจธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน
0: และหลักการทรงงานของพระองค์ประการหนึ่งคือทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติดังแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกด้วยการให้ราษฎรช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติเช่นเดียวกับพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างได้แก่การปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ใช้สอยซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์ข้างต้นแล้วยังเกิดประโยชน์อย่างที่4คือการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินมาถึงตอนนี้ชาวบ้านต่างเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันระหว่างทางกลับบ้านเกษตรกรได้เล่าถึงแนวพระราชดำริอันเป็นหลักการทรงงานอีกข้อหนึ่งให้เหล่าผักผลไม้ฟังนั่นคือการปลูกป่าในใจคน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
0: ทันใดนั้นฝนก็ได้ตกลงมาเมฆได้ทำตามสัญญาแล้วเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ

อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเป้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: ักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
0: วัดพ

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ30ถึง60นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้บริการนะคะ
2: คุณครูครับในอำเภอไหนบ้างครับ
1: ได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะ
2: ได้ครับ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวเขาประทับช้างอุทยานหินเขางูและก็ยังมีเขาช่องพานด้วยแล้วเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียน

0: ชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
3: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
2: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา9นาฬิกาค่ะ
1: เราจะออกเดินตลาดน้ำเวลา9นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าฮงไถ่จนถึง11นาฬิกาพอ11โมงเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12นาฬิกาเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา12นาฬิกา40นาทีจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
2: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ13นาฬิกาเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
1: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง15นาฬิกาหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา18นาฬิกาโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าคงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
4: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 น.เพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ครับ
2: เราจะถึงเท่าฮงไถ่เวลา 10:00 น.แล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าฮงไถ่ประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเข้าฮงไทยเวลา 11:00 น.เพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13:00 น.เราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาทีจากนั้นเวลา 14:00 น.เราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60นาทีจากนั้นเวลา 15:15 น.เราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16:25 น.เราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูป
1: โดยใช้เวลา

0: ประมาณ60นาทีจากนั้นเวลา 17:40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกมาในเวลา 18:00 นครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
2: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
1: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1

ครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกันเซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับ
และจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้ว วภารกิจช้างเอ๋อเจ็กไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อเจ็ดในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อเจ็ดแม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองค มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate at Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและ วลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบูรณ์กิจจำกัดบริษัท TNVพิริยะโปรเซสซิ่งเซลล์จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

จังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้

0: เสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกใช่ไหม
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับนัดหมายกับคุณครูอัมไพเทพสิริเอาไว้ครูบอกว่าวันนี้จะมีคุณครูมารวมตัวกันที่บ้านเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจำนวนค่อนข้างมากทีเดียวครับก็เลยตามมาดูครับว่าเครือข่ายที่ว่านี้จะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับอะไรแล้วจะช่วยพัฒนาหรือว่าทำให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับทำไมถึงเกิดเครือข่ายแบบนี้ได้ตามผมมาเลยครับ

0: 15/43หมู่2ใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านครูอัมไพหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับครูอัมไพสวัสดีครับ
2: ดีค่ะ
0: ผมแอดครับมาตามนัด Teachers Network ครับ
2: เชิญค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครูทุกคนนะครับ
3: นี
0: ่มาจากโรงเรียนเดียวกันไหมครับ
3: มาโรงเรียนค่ะ
4: ต่างโรงเรียน
0: ต่างโรงเรียนด้วยนะครับจากโรงเรียนจากในจังหวัดฉะเชิงเทราหมดไหมครับ
2: ในฉะเชิงเทรา

0: า
1: สนาน
0: ะครับแล้วก็คุณครูไหมฮะ
2: ปทุมสุขยิ่งค่ะ
0: ครูปทุมสุขยิ่ง
2: ข้าราชการบำนาญค่ะเสร็จแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมนี้ค่ะ
0: ที่ปรึกษาชมรมด้วย
3: ครับถึงจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่ยังเป็นที่ปรึกษาใจรักอยู่พลังยังมี
4: กำลังยังมีเยอะค่ะ
2: เกษียณมา10ปีแล้ว
3: เกษียณมา10ปีแล้วเหรอฮะผมไม่น่าเชื่อนึกว่าเกษียณเมื่อวานครับแล้วนี่ทำอะไรกันครับคุณครูทำอะไรกันอยู่
4: หลายอย่าง
0: มีอะไรบ้างฮะ
3: ไหน
2: มีกำไรข้อมือ
3: กำไรข้อมือนะฮะสวยงามทำจากอะไรฮะ
1: ฝากล่องฝาจุกขวดที่ใช้ดึง
4: น้ำ
1: ที่ดึงฝาจุกขวดน้ำ
3: ตัดมาต่อกัน
1: ดึงออกมาไม่ต้องตัดด
4: ึงก็มาได้เลย
3: ครับ
1: เวลาเราเปิดน้ำ
3: ครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะ
1: อันนี้จะมาทำเป็นกระเป๋า
3: เอามาร้อยต่อกัน
1: ร้อยต่อให้เป็นกระเป๋าเย็บ
2: เป็นกระเป๋าค่ะ
1: กระเป๋า
3: ใหญ่นี่เลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้แบบนี้เลย
1: เป็นที่ใส
3: ่ครับนายหอนนางแบบช่วยถือให้ดูหน่อยฮะนางแบบถืออ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระเป๋าสวยงามอย่างนี้อัน
2: นี้ทั้งใบนี้เอามาเย็บต่อกัน
3: แล้วนี่ทำอะไรครับดอกไม้เหรอฮะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ดอก
3: จากอะไรครับ
5: ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
3: ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อที่หมดแล้วนะครับ
5: นี
3: ้อ๋อสีสันก็จะแล้วแต่สีของถุงว่าจะเป็นไงเรามาทำโอ้นี่ฝีมือแต่คนดอกก็หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะดอกเล็กดอกใหญ่แล้วแต่
4: แต
3: ่
4: ที
3: ่
4: เราจะบิด
3: จะบานจะตูมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะบิดมือ
4: บิดมือมันก็จะต่างไปค่ะ

0: รวมไปครับนี่เป็นการรวมตัวของ
1: ของกลุ่มชมรมกอทค่ะ
0: ชมรมกอท
1: ฉะเชิงเทราเขต1
0: กอทคือ
1: การงานพื้นฐานอาชีพ
0: การงานพื้นฐานอาชีพ
1: และเทคโนโลยี
0: และเทคโนโลยีแล้วคุณครูที่สอนในกลุ่มวิชานี้ก็จะมารวมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วมารวมกันเนี่ยมารวมกันเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เรามีอ่ะใครได้อะไรมาเราก็มา
0: ไปฝึกอะไรมาก็มาบอกกันครูที่ไม่เป็นก็มาฝึกทำให้เป็นอ๋อแล้วก็ไปสอนเด็กต่อ
1: แล้วก็เอาไปลงสู่เด็กค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ชุมชนด้วย
0: ชุมชนด้วยนะ
1: เป็นรายได้ของชุมชน
0: ได้รายได้ด้วย
1: ของเด็กระหว่างเรียนด้วย
0: อ๋อเด็กก็ได้รายได้ด้วย
1: ของครูด้วย
0: โอ้โหได้หลายทางเลยฮะแต่สงสัยว่ามารวมกลุ่มกันเนี่ยมารวมได้ยังไงครับ
1: ก็คือเรามีใจรักในการพวกประดิษฐ์ของสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือจะเปิดบ้านให้ฟรีใครอยากมาทำอะไรก็มา
0: เป็นบ้านครูอัมไพเอง
1: ใช่
0: เปิดฟรีเลยนะฮะ
1: เปิดฟรีมา
0: ฟรีแปลว่าอะไรฮะมากินมานอนได้เลยไหมฮะ
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะฮะคือยังไงฮะเริ่มจากความตั้งใจจะให้เกิดเครือข่ายไหมครับหรือว่าโดยบังเอิญค่อยๆเริ่มอ่ะ
1: คงจะโดนบังเอิญแรกคือเราทำคุยกันกับในโรงเรียนในเพื่อนก่อนแล้วก็มาทำงานกันพอมันมากขึ้นก็เลยตั้งเป็นชมรม
0: อ๋อชื่อชมรมว่า
1: ชมรมการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีของฉะเชิงเทราเขต1
0: ของสำนักงาน
1: ฉะเชิงเขตพื้นที่
0: เขตพื้นที่การศึกษา
1: ฉะเชิงเทราเขต1
0: ฉะเชิงเทราเขต1ครับแล้วแบบนี้ผอ.ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เครือข่ายนี้โตขึ้นหรือว่าให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
2: ก็หน้าที่ของเราคือจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่แล้วเวลาจะส่งเสริมให้โรงเรียนไปจัดนิทรรศการในที่ต่างๆจำหน่ายต่างๆแล้วก็พอคุณครูมาเห็นคุณครูก็อยากจะทำก็ให้คุณครูภัยนะคะเชิญชวนมารวมกันเป็นกลุ่มโดยมีครูภัยเป็นรองประธานกลุ่มแล้วก็ในฐานะเป็นผู้บริหารก็คืออำนวยความสะดวกให้
0: ครับผมแล้วตอนนี้สมาชิกนี่ไปกี่โรงเรียนกี่จังหวัดขยายไปถึงไหนแล้วฮะ
3: เยอะมาก
0: เยอะมากเลยฮะ
3: โรงเรียนเป็น
4: เยอะมาก
3: เป็นไงคะ
0: จากตราดสระแก้วมี
5: ครับคือว่าอะไรนะไปอะค่ะ
0: มีเครือข่ายทั่วไป
5: ก็คือสนใจก็เหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนต่อกันไปว่าวันนี
0: ้ผมมีเพื่อนครูอยู่นู่นเลยขอนแก่นจะชวนมาเนี่ยถ้ามา
5: สะดวก
0: แล้วมา
5: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีที่พักนะขอมานอนด้วย
5: ที่นี่
0: ได้เลยเหมือนกันอู้วันนี้มากี่คนครับ
5: 30
3: ถึงประมาณ40
5: คน
0: ถึง40เลยฮะ
6: ถึงข้างใน
0: บ้านหลังแค่นี้อยู่40คนเลยเหรอครับตอนนี้เหรอ
5: เราไม่ต้องไปที่ห้องนั่ง
6: เลยนะมีห้องเต็มห้องค่ะ
7: เราซุกไว้ค่ะ
0: ซุกในตู้เลยในนี้งั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปข้างในไปคุยกับท่านอีกบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งทานกับพื้นเลยเหรอโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
8: ดอกไม้ดอกไม้ค่ะ
0: ครับผมดอกไม้จากอะไรครับ
8: ข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียว
0: แป้งข้าวเหนียว
8: แป้งข้าวเหนียว
0: นี่เป็นกลุ่มที่เหมือนกับด้านนอกไหมฮะก็คือมาจากครูจากหลายๆโรงเรียน
1: แล้วอันนี้เดี๋ยวขอแนะนำเลยอันนี้เป็นประธานชมรมของ
0: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: แล้ว
2: ชื
1: ่อสันติศรีอุรัง
0: คุณครูสันติ
2: ครับ
0: ศรีอุรังเป็นครูเหมือนกัน
2: เป็นครูเหมือนกันครับอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยไหม
1: ไม่ใช่
2: ต
1: ่
2: างโรงเรียน
1: ต
2: ่
1: างโรงเร
2: ีย
1: น
0: ต
1: ่
0: างอำเภอด้วย
1: ต่างอำเภอต่างโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้มาจากบางน้ำเปรี้ยว
0: บางน้ำเปรี้ยว
2: มือมือมือมือมือสิครับ
1: อันนี้มาจากบางประกงค่ะ
0: ครับสองบางแล้วนะครับ
1: อันนี้มาจากดอนทอง
0: ดอนทอง
1: บางประกงบ้านโพง
0: ก็แสดงว่ามาจากหลากหลายมากหลายโรงเรียนหลายอำเภอหลายพื้นที่เหมือนกันแต่เขารู้ได้ไงฮะเขารู้ได้ไงว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวมตัวนะจะมากันหรือว่าโดยไม่ได้นัดหมายหรือว่าไหนมามากวันไหนมาน้อยหรือจะเป็นไง
3: ว่ากลุ่มร่างลงทุนอยู่ตลอดเวลา
1: ต้อง
3: ม
1: ีแค
3: ่การก็ชวนกัน
0: มาชวนกันมา
3: จะสื่อสารถึงกันอยู่ตลอดเวลา
0: สื่อสารด้วยอะไรถึงกันด้วยวิธีไหน
3: โทรศัพท์
4: โทรศัพท์โทรศัพท์พูดคุย
0: คอมพิวเตอร์หรือยัง
3: การส
0: ่
3: ง
0: กำลัง
3: ม
0: ี
3: อ
0: ะไรนะฮะอะไรนะ
2: ทีนี้ต้องมีเฟซบุ๊กนะคะ
0: มียังครับเธอถ่ายมี
1: แฟนมีแล้วค่ะ
2: ใครมีครับมีแล้ว
0: อ๋อยังมีส่วนตัวอยู
2: ่
0: แต่ยังไม่ได้เป็น Facebook ของชมรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ยังค่ะยังไม่ครับ
0: แต่การมาแบบนี้เนี่ยฮะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บทำไมก็มานั่งทำดอกไม้พูดคุยกันหรือทำอะไรบ้างฮะ
1: คือเราจะนำไปสอนเด็ก
0: ครับ
1: เราจะนำไปสอนเด็กอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะมาถ่ายแลกเปลี่ยนกันมาถ่ายกัน
0: เอาม
1: าปรึกษาแล้วเราก็หาผู้รู้อะไรมาให้
0: คุณสันติครับผมไม่เป็นเลยเนี่ยผมเพิ่งมาเป็นครูมาใหม่นะฮะจะมาทำด้วยเอ๊ะอยากจะฝึกด้วยครับจะไปสอนเด็กที่โรงเรียนยังไงดีฮะให้ผมปั้นดินนี่ก่อนเลยนะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันอันนึง
2: ครับผม
0: เพราะว่าเห็นผักชีติดฟันให้ไปแคะก่อน
2: ครับอันนี้วัตถุประสงค์ครั้งแรกนะฮะ
0: อะไรฮะ
2: ก็เอาไปจิ้มผลไม้ได้
0: ได้แคะฟัน
2: ได้แคะฟันนะครับจิ้มผลไม้ครับ
0: ครับ
2: แกก็พี่แอดก็ปั้นแบนๆเท่าไข่จิ้งจกเนี่ยพี่แอด
0: ไข่จิ้งจก
2: ไข่จิ้งจกเคยเห็นไข่จิ้งจกครับ
0: ที่บ้านไม่ค่อยมีจิ้งจกครับแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กแกนี่พอได้ก่อนโอ้โหปั้นกลมๆเล็กๆนะฮะ
2: ใช่แล้วก็ขี้แบนๆเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยไหมพี่แอด
0: ครับโอ้ใช่ฮะใช้ฝีมืออย่างเดียว
2: ฝีมือเดียวแกก็ตัดนะ
0: ครับ
2: ผ่านไป
0: ครับ
2: นะครับ
0: อ๋อเป็นกลีบในใช่ไหม
2: เป็นกลีบในครับเป็นกลีบในครับ
0: โอ
2: ้ใจเย็นฝึกสมาธิด้วยนะครับเนี่ย
0: จริงด้วยฮะ
2: ใครไม่มีสมาธิ
0: แต่ทำไมผมเกิดตกไม่รู้ฮะฝึกสมาธิต้องมือเบาๆด้วยนะ
2: ใช่ครับเนี่ยมาฝึกนะครับ
1: หมุนเลยค
2: ่
1: ะหม
2: ุ
1: น
2: อันนั้นนะครับ
0: เป็นไงฮะกุหลาบไหมครับกุหลาบไหมครับ
3: กุหลาบบ้านไหน
2: เรา
3: ต้อง
2: ทำ
3: แ
2: ต่กิน
3: ไ
2: หมต่อไปนะต้องทำกันต้องทำกันครับทำแป้ง
0: ไม่เป็นเลยผมไม่เป็นเลยนะฮะอันนี้มาฝึกเหมือนครูใหม่มาเข้ามาร่วมชมรมเลยครับ
4: ครูสอนดี
0: นี่นะ
2: ครับผมแล้วเปรียบเทียบเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
2: ใช้ได้
0: เหงื่อเต็มตัวเลยครับรู้เหงื่อเต็มตัวงั้นดอกกุหลาบนี้ขอมาให้กับสาวน้อยคนนี
2: ้
0: ได้ละแค่นี้เอง
2: คร
0: ับคือถ้าผมไม่เป็นมาเลยก็สามารถมาฝึกได
2: ้ทำได้ครับ
0: ครับทีนี้ขั้นตอนของการฝึกนี่เรามีเป็นหลักสูตรเป็นอะไรไหมคร
2: ับหลักสูตรก็มีครับมันต้องมีฮะต้องเรียนพื้นฐานก่อนการปั้นแป้งผสมแป้ง
0: ครับอ๋อกว่าจะได้แป้งแบบนี้มาทำยังไง
2: ครับผม
0: แล้วเราสอนกันทุกขั้นตอนไหมครับ
2: ครับผมทุกขั้นตอน
0: ปั้นดอกกุหลาบก็สอนทุกขั้นตอน
1: การสอนแป้งคือบางทีเราไม่มีแป้งตรงนี้เราใช้อย่างอื่นวัสดุมาทดแทนได้เช่นเศษขนมปังอะไรแป้งมันดินไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถไปแปลง
0: ได้เลยครับเห็นด้านในเขาก็มีทำอะไรกันอยู
3: ่ทำอาหารค่ะ
0: ทำอาหารนี่เป็นกลุ่มการงาน
2: กลุ่มเหมือนกันครับ
0: ด้วยนะฮะ
2: ด้วยครับ
1: ในวิชาการงานที่ไหน
0: ไม่ใช่มื้อเที่ยงของวันนี้นะฮะ
1: เป็นวิชา
0: เดี๋ยวไปบุกตรงในห้องครัวกันต่อนะครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทู
0: ปลาทูผักนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียงฮะ
2: ปลูกเอง
0: นะครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแก้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค่ะ
0: แต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: ได้สูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลก

0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
1: แยกออกไปค่ะก็ไปแตะแขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในมื้อนี้
1: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่บุบ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
1: ใบบุบค่ะ
0: ใบบุบแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่
1: เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมนะคะ
0: ก็มีกุ้ง
1: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็คลุกให้มันได้ที่ก
2: ็ชิมเนื้อหมูและเนื้อไก่กันนะ
1: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเลี้ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรนี้ได้หมดนะคะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งก็กลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
1: เรามันสร้างนิสัยเด็กด้วยไง
0: คือ
1: ก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นหนึ่งพริกสักต้นหนึ่งก็เขาก็รู้จัก
0: ไ
1: งเพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลแล้วเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยค่ะฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานครับปลาทูยังไง
3: ปลาทูก็ซื้อไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
3: คือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อไหมในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ก็มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นนี่เรียกว่าอะไร
1: ยำใบบัวบกค่ะ
0: ยำใบบัวบกแล้วก็ผักลวก
1: ผักลวกโบราณ
0: มีหอมด้วย
1: มีหอมใบจาก
0: หอมใบจาก

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทูปลาทู
0: ผักนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: ค่ะคนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียง
2: ปลูกเอง
0: แล้วครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางละแก้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค
0: ่ะแต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: เป็นสูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค่ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแตกแขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในนี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติด
0: อันนี้ยังไม่ระบบค่ะดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบกค่ะ
0: ใบบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมมาค
0: ่
3: ะ
0: ก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็คลุกให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่กัน
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรได้หมดอะค่ะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งต้องกลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
3: เรามันสร้างนิสัยเด็กด้วย
0: ยังไงฮะทำใส่เด็กเ
3: ป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นนึงพริกสักต้นนึงก็เราก็รู้จัก
0: ไง
3: เพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลละเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยค่ะฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานปูยังไง
4: ปลาทูก็ซื้อ
2: ไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
2: คือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อไหมในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ก็มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าอะไร
3: ยำใบบุบค่ะ
0: ยำใบ

0: แล้วก็ผักลวก
1: ผักลวกโบราณจะ
0: ม
1: ี
0: หอมมีหอมด้วย
2: มีหอมใบจาก
0: หอมใบจากหอมใบจากช้าอยู่ทำไมพวกเรามีหอมหมดเลยดีกว่าตามไปสุดเลยนะครับโอ้กลางเต็นท์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ฮะหมูปิ้งหอมเลย
3: หอมหมกใบจากค่ะหอมหมก
0: หอมหมกใบจากนะฮะครับใบจากนี่ก็บ้านเราแถวนี้เองหูหอมมากเลยชิมเลยนะฮะ
3: ได้ค่ะได้ใ
2: ช่แกร้อนอยู
0: ่ไม่ร้อน
2: เรา
0: เป็นไทยเลยใช่ๆนี่ได้เลยฮะอร่อย
3: อร
0: ่
3: อยอร
0: ่
3: อย
0: อร่อยเลยฮะไม่อร่อยธรรมดานะ
3: อร
0: ่อยอร่อยนี่เป็นหอมหมกอะไรครับ
3: ปลาหอมหมกปลาค่ะเนื้อปลาค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาเบญจพรรณ
0: ปลาอะไรปลาเบญจพรรณ
4: ปลาทั่วไปในตลาด
0: ได้หลายอย่างมาดู
2: ปลาฉลาด
0: ครับปลาฉลาด
5: กระสร้อยปลากระเพีย
4: นปลาซ่าปลาตะเคียนอะไร
0: ครับได้หมดเลยฮะจับอะไรได้มารวมกันหมด
5: แล้วก็สับหมด
0: รวมเรียกว่าปลาเบญจพรรณนี่คือทำรับประทานกันอย่างเดียวหรือว่าสอนด้วยจำหน่ายด้วย
6: สอนเพื่อนครูด้วยกันค่ะคือสอนแล้วก็ไปขยายต่อค่ะแล้วก็อีกทั้งสอนนักเรียนเพื่อเอาไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
0: เหมือนกันนะเหมือนอาหารข้างในแล้วด้านหลังนั้นก็ทำอะไรกันฮะ
5: ด้านหลังก็
0: กระเป๋าทำกระเป๋าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ทำไมครูถึงเน้นวัสดุที่เหลือใช้เขาไม่ใช้แล้วหรือจะทิ้งอะไรแบบนี้
4: มันร้อนมันทำลายยากด้วยลดโรคร้อนด้วย
0: ลดโรคร้อน
4: ฝึกสมาธิ
0: ฝึกสมาธิด้วยคุณครูสมาธิไม่ค่อยดีเหรอครับ
4: ไปฝึกเด็กค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อฝึกครูก่อน
4: ฝึกครู
0: แล้วครูไปฝึกเด็กต่อ

0: ดอกไม้จากถุงน้ำยาแบบนุ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วเด็กเขาอยากเรียนไหมเวลา
1: เด็กชอบค่ะโอ้โหงานแบบนี้เด็กชอบ
2: เป็นไงอาการเขาเป็นไง
1: โอ้โหตื่นเต้นเลยแม่สนุกเลย
2: จริงไหมฮะ
1: จริงค่ะไม่เชื่อลองไปดู
2: แล้วพอทำเสร็จยังไงพอได้งาน
1: เอามาโชว์เลยเนี่ยผลงานเด็กนักเรียนเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ย
3: ค่ะนั่นแหละค
2: ่
3: ะ
2: นี่เด็กนักเรียนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่คือผลงานจากที่คุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสอนเด็กๆก็ทำผลงานมาแล้วใครเป็นคนรวบรวมหรือว่าทำให้เกิดแพร่กระจายข่าวไปแบ่งหน้าที่กันยังไงครับ
4: เราจะมีประธานชมรมใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งรองประธานชมรมอีก4อำเภอนะฮะแยกออกไปก็ทำหน้าที่แทนเรานะฮะสมมติว่าเรามีงานปุ๊บเนี่ยรองประธานอย่างพี่อัมพัยเป็นรองประธานเนี่ยเขาก็จะแจ้งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนอำเภอบ้านโพก็จะแจ้งสมาชิกในอำเภอบ้านโพอย่างเงี้ยครับเป็นเครือข่ายแล้วก็จะมารวมกันนะครับ
2: กระจายโดยให้ท่านรองประธานแต่ละอำเภอเนี่ยไปกระจาย
4: ไปกระจายสมาชิกอีกทีนึง
2: แล้วก็ใครว่างก็มาก
4: ัน
2: ผู้ในการนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่ในชมรมด้วยเราก็เห็นกันสมาชิกมากันเยอะผู้ในการช่วยเหลือชมรมยังไงบ้างครับ
3: ก็จะเป็นฝ่ายแนะนำทางด้านวิชาการแล้วก็จะแนะนำเรื่องการต่อยอดผลงาน
2: ต่อยอดไปไหนฮะ
3: ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เขาไปออกงานหาสถานที
2: ่
3: แล้วก็เรื่องคือพยายามหารายได้เข้ามา
2: สนับสนุนชมรม
3: สนับสนุนค่ะ
2: รายได้นี่เอามายังไงฮะทำอะไรบ้าง
3: รายได้ส่วนใหญ่นี่หมายถึงว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนนาย
2: ครับ
3: แล้วก็รายได้ก็คือเอากลับเข้าโรงเรียนหรือให้นักเรียนเ
2: นาะอ๋อไม่ได้มาเข้าชมรมอะไรไม่ใช่ไง
3: ชมรมเขาจะมีวิธีหาเงินของเขาต่างหากส่วนนึงแต่การจำหน่ายผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นักเรียน
2: ครับเจ้าของผลงาน
3: ค่ะ
2: เจ้าของฝีมือทำไปได้เองได้ไป
3: นักเรียนก็คือมีกำลังใจแล้วก็มีรายได้เสริม
2: อ๋อก็เปิดเหมือนหาตลาดให้
3: เหมือนหาตลาด
2: หาจุดที่
3: เราไปหาตลาดจะแนะนำตลาด
2: ครับอาจารย์ประทุมครับในฐานะที่ปรึกษาอาจารย์ช่วยเหลืออะไรบ้างและให้คำแนะนำด้านไหนยังไงบ้าง
5: ถ้าสมมติจะมีงานมีอะไรค่ะประธานก็จะแจ้งไปนะ
2: ค
5: ะแจ้งไปก็มาช่วยเหลือมาแนะนำนะคะแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแหมชมรมเนี่ยดีมากเลยมีความสามัคคีมีความรักใคร่กันนะฮะทำให้เราเนี่ยอะไรมีการช่วยเหลือกันอย่างดี
2: ครับความสามัคคีรักใคร่กันทำให้การสอนพัฒนาไปได้ดียังไงบ้างฮะ
5: พัฒนาไปในด้านที่ว่าเขาจะได้มีอาชีพนะฮะเด็กๆจะได้ไปรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยฮะ
2: แล้วมันสร้างความภูมิใจ
5: ทำให้ผู้อะไรคนที่เป็นครูแล้วก็ภูมิใจว่าเด็กของเรานะมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพให้ตนเองได
2: ้ครับหมายถึงผลจากการรวมกลุ่มของครูทำให้เกิดสิ่งนี
5: ้
2: ทำให้เด็กเกิดอาชีพให้เด็กได้พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างรายได
5: ้
2: แต่ในแง่ของครูด้วยกัน

0: องแหละครับที่มารวมกันแล้วเราก็แน่นแฟนกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องช่วยกันมาจริงๆก็มีแล้วก็มาอยู่กันเหมือนพี่น้องช่วยกันทํากับข้าวด้วยอะไรบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่มีผลในห้องเรียนในการสอนของครูที่มานี่ยังไงบ้างฮะมันจะช่วยยังไง
1: มันจะรักใคร่กันดีเด็กก็จะ
2: ส่งเสริมเด็กก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะบรรยากาศในการสอนเรียนก็คือ
0: หมายถึงเด็กเห็นครูรักกันเด็กก็รักกันมีมั้ยเด็กจะทะเลาะกันแล้วครูบอกดูครูเป็นตัวอย่างสิอะไรเงี้ยมีอย่างงั้น
1: ก็จะเห็นเอง
0: ค่ะเป็นตัวอย่างเค้าจะเห็นแล้วซึมซับไปเอง
3: แต่งานแบบนี้นะเด็กชอบมากเลยค่ะชอบทำค่ะทำให้เพลินเด็กไม่เบื่อ
1: และที่สำคัญเด็กได้สมาธิตรงเนี้ยที่เด็กที่จะสนใจอะไรเนี่ยก็จะนั่ง
0: ดู
1: คุณครูแล้วกันว่าสมาธิสั้นอย่าง
0: นี้คุณครูท่านนี่แหละสมาธิสั้น
1: พอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งนี่มีคำชมไปในเด็กมีกำลังใจก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเอามาอวดครูอวดทั้งบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นการส่ง
4: มาโรงเรียนเนี่ยค่ะเรียนบ่อยพอทำตรงนี้เขาจะมาโรงเรียน
0: ไม่ยอมผ่านเรียน
4: ไม่ยอมผ่านเรียน
0: คือเคยได้
4: ทดลองกับเด็กที่เด็กอะไรเด็กดาวเด็กอะไรพวกนี้เขาจะปัญหาเด็กสมาธิสั้น
0: พิเศษทั้งหลาย
4: เด็กพิเศษค่ะ
0: สมาธิสั้น
4: คิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้เราชมเขาจะภาคภูมิใจมาก
0: แม้มาวันนี้จริงๆผมก็ชื่นใจด้วยนะครับเห็นครูมารวมกลุ่มกันเยอะเห็นความสามัคคีของครูได้มาทำอะไรด้วยกันมาพูดคุยกันทำกับข้าวอร่อยๆนะฮะที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมเหงื่ออาจจะเยอะหน่อยวันนี้ร้อนหน่อยแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอบอุ่นไปด้วยน้ำใจนะฮะถ้าคุณครูดูอยู่อยากจะสร้างเครือข่ายแบบนี้บ้างแบบที่คุณครูอัมไพได้เริ่มคุณครูสันติพอและคุณครูปทุมได้พูดคุยให้เราได้เห็นในวันนี้จะทำยังไงเริ่มยังไงแล้วก็จะฝากอะไรถึงครูในการสร้างเครือข่ายบ้างเชิญครูก่อนครับ
4: ต้องเริ่มด้วยใจเราก่อนนะใจเรารักก่อนรักในสิ่งพวกนี้ก่อนแล้วก็ยินดีที่จะให้คนอื่นเป็นผู้ให้
0: ต้องเริ่มจากเป็นผู้ให้
4: ก่อน
0: จิตใจ
4: แล้วก็เป็นผู้ให้แล้วเขาก็จะเข้ามาเองเขาก็จะมาด้วยใจเหมือนกันเอาใจให้เขาเขาก็ให้ใจเราแล้วก็มีความแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับตอนเริ่มต้นครูก็ไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้ใช่ไหม
4: ไม่ได้คิด
0: ไปใหญ่โตนะฮะ
4: ทำไม่ได้คิด
0: ครับ
4: แล้วก็เริ่มมาก็เลยมีเพื่อน
0: ๆ
4: ช่วยกันคิดต่อยอด
0: ครับครับเชิญครูครับ
5: การสร้างขายก็อยากจะให้คุณครูเราร่วมใจกันนะฮะเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการทำงานที่ดีสำหรับเด็กเราต้องฝึกนิสัยตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมเกี่ยวกับเข้าชมรมหรือเข้าเครือข่ายเนี่ยก็ให้มาสมัครได้ที่ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับปฐมศึกษาเชิงสาวเขต1นะครับเรายินดีรับเสมอครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
5: ใช่ครับ
0: ที่ไหนทั่วประเทศ
5: ครับผม
1: ทุกเพศทุกวัย
0: ทุกเพศทุกวัยได้หมดนะฮะดูประทุมครับ
6: ก็การทำอันเนี้ยนะฮะเป็นการที่เชิญชวนให้เด็กนะฮะเห็นไอ้เศษขยะหรือเศษที่วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเก็บมารวบรวมแล้วก็เอามาทำของให้เกิดประโยชน์ได้คือถ้าสมมติเด็กแกเห็นแกก็จะไม่ทิ้งให้สกปรกรกรุงรังแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยค่ะ
0: แล้วถ้าจะสร้างเครือข่ายแบบนี้ฮะที่ให้ครูได้มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากจะบอกอะไรในการที่จะสร้างเครือข่ายนี้ให้เกิดขึ้นไปยังเพื่อนครูคนอื่นครับ
6: ค่ะเราก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันนะถ้าสมมติว่าเวลามาเนี่ยเราก็มาคุยกันไม่ใช่คุยเรื่องงานอย่างเดียวก็มีการคุยสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีการนัดชุมนุมกันนัดประชุมกันมาคุยกันสนุกสนานอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะได้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
0: ค่ะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันเอง
6: ค่ะค่ะ
0: ครับพ่อครับในนามที่เป็นผู้บริหารครับอยากจะให้พูดในมุมของที่เป็นผู้บริหารว่าความสำคัญของเครือข่ายแบบนี้ที่จะสร้างขึ้นภายในโรงเรียนและขยายขึ้นไปยังโรงเรียนใกล้ๆกันอำเภอใกล้ๆกันจังหวัดใกล้ๆกันเนี่ยสำคัญยังไงครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงในแง่ผู้บริหารนะคะหน้าที่หลักของเราคือการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คุณครูหาเครือข่ายเยอะ
0: ค
1: ือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้บริหารอย่างเดียวคือตัวดิฉันเองขณะนี้เป็นทั้งสมาชิกชมรมด้วยเพราะว่าเองจะชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็หน้าที่หลักคือเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ให้ผลงานกองอยู่เฉยๆต้องทำอย่างไรให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน
0: ์
1: ก็คืออาจจะต้องไปหาสถานที่ให้จำหน่ายเกิดมากเกิดผล
0: ค
1: ือไม่งั้นทำเสร็จแล้วของก็จะกองอยู่เฉยก็จะได้เพื่อว่ามีกำลังใจทำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญสุดผู้บริหารเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องมาอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: ก็สอบถาม ครูอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรเท่าที่ศักยภาพเราพอทำได
7: ้ครับ
1: ก็จะเป็นรูปนั้นมากกว่าน
0: ี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับที่บอกว่าต้องเราช่วยกันแล้วส่งเสริมให้ชมรมเติบโตแบบนี้และยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกผมเชื่อว่ามีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยของเพื่อนครูครับถ้าที่โรงเรียนไหนครับมีเครือข่ายรายละเอียดต่างๆว่าเป็นอย่างไรเป็นเครือข่ายของชมรมอะไรหรือว่ากลุ่มสาระวิชาอะไรก็บอกเรามาได้ครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับในนั้นจะดาวน์โหลดรายการมาชมก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับหรือชมผ่านโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายของเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆรวมถึงนำเสนอผลงานเครือข่ายแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครูครับขอบคุณครูทุกท่านเลยนะครับขอบคุณฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณครูครับแม่กำลังทำห่อหมกอยู่ครับแล้ววันนี้ไลฟ์พร้อมกันเดี๋ยวเชิญทานฮะเดี๋ยวทานแน่นอนแต่วันนี้ครับTeachers Network ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ชิมอาหารฝีมือของเพื่อนครูที่เกิดจากเครือข่ายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับด้านนู้นนะฮะตั้งโต๊ะตรงไหนดีฮะ

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพอย่างไรผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่

0: มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดลคาร์เนกี้บอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
1: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหนู่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
2: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณูปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
0: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: นะเน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงฮะมันจะมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับอย่างพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ได้จริงครับเป็นข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอ๋ออันนี้คือหนังสือของที่ร้านเนี่ยเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าอะไรพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านฟรีได
3: ้มันนานแต่ว่าหนังสือถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกอยากเราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนจะเราพร้อมยังไงเราก็เอามาซื้อ
4: มาด
3: ู
4: ก่อนแล้วมาบ่อยป่ะคะร้าน
5: บ่อย
4: อยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
6: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยอะค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
7: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
8: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ย
9: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
10: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
9: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงที่ถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
7: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกัน

0: ประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดฮะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: โจทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องของคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนเ
4: งี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้

0: หนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
1: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านหนึ่งไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
2: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือดิสคาวบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือดิสคาวบุ๊กแล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะนี้เคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
3: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
4: ์
3: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาก็จะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์

0: ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
1: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของ Twitter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
2: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
3: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนอ่านตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำวน
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี่
4: เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
10: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
4: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางนึง

0: ือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี
1: ้คิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไหม
2: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพราะเพื่อนผมก็อ่านเหมือนกันผมอ่านเป็นเล่มเลย
3: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่

0: นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
1: พาลูกมาอ่านหนังสือแล้ว
2: ใช่ครับใช
1: ่ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
2: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
3: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
4: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: เรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่1
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นเรื่องการอ่านแนวใหม
2: ่
1: เป็นแนวใหม่
2: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกด้วยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้าง
3: หน
1: ักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก๋งใช่ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมา

0: เตรียมไว้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
1: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
2: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะของผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
3: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
4: เราจะได้มีความรู้พอใครถามอะไรเราจะได้ตอบเขาได้เราจะได้ไม่ยืนเฉยๆอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็พออ่านเราก็ได้ความรู
5: ้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้นี่มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
1: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกเด่นถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
3: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีอ่ะตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัว

กลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็น

0: สันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมช

คัดประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

0: ครูไพโรจน์เป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: คือ41ถึง48ที่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลาเหมือนกัน
0: ย้ายเข้ามาที่นี่
1: ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทำปรับปรุงตำแหน่งมีวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะขึ้นมาทำพอ48สมัยนั้นก็ทำขึ้นมาก็ทำผ่านครั้งเดียวที่ทำก็ผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิวปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิวปู4ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาคือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธ
0: ช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็นผ
1: อ.ไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจุปู
2: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทยพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนไทยพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: วันที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกายนขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผาอะค่ะ
1: ที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่เราเป็นครั้งแรก
0: ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั้นชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีเพราะผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนี่ครับมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: อนนั้นคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ตรงนี
0: ้วันนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกที่มันเราย้อนกลับไปวิญญาณคุณแม่ด้วยมันตัดสินใจยากไหมคะถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเขาต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เป็นที่นะคะคุณขอโทษนะครอบครัวเป็น
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับครู
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนจุฬาภรณ
0: ์
1: สต
0: ู
1: ลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็ดูแลอยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเราอยากเพราะเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น
0: เขาไม่อยากให้ขึ้นมา
1: ค่ะใช่เพราะเขากลัวจะมาตายตรงนี้

0: ้อยเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อผู้ของชาติที่ดูแลบ้านบ้านเยาะนี้ขวาก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อไหมกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำแล้วคือ หลายครั้งใช่ไหม

0: ไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: หน้าที่ที่ได้ดำเรียนมามาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณคิดจะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที
1: ่
0: น
1: ี่วางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับไอ้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี้
1: ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับครับ
1: วิชาการคุมและก็วิชาภาษาจีนได้ที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: วันนี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได้จ
1: ริงๆมีผู้บังคับบัญชาท่านพอเขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้สองขั้น
0: ถามจริงนะครับกลัวไหมคะเพราะว่าทาน
1: กลัวครับบอกตรงว่ากลัวมากถ้านี่แฝนตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวัน
2: ครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่เป็นยังไงสงสารก็ความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเขามีน่าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาครับถ้าเขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: มันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านย่อชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆเหล่านั้น
2: คุณย่าสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะ
2: สอนที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี้ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุก
0: พร้อมๆกันทุกเช้าใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลาก
0: ี่โมงทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: ขึ้นมาเป็นขบวน
0: เป็นขบวนค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆอะค่ะ
2: อ๋อรอเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท
0: ้
2: าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะรอที่เขื่อนบางรางนะคะก็คือระหว่างบาลังสตาเนี่ยก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะค่ะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: คุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณแล้วต้องพัฒนาเด็กนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากกว่านี้ค่ะ
3: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
4: กลัวพอดีก็ไปทำงาน
5: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค่ะ
3: ตอนนี้โอ้โหสวัสดีค่ะอ๋อเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ค่ะอยู่จังหวัดนราธิวาส
4: ก็อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอยาก
5: ถ้าไม่มีครูก็
4: ไม่มีครูเด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำร้ายครูทำไมครูก็ไม่ทำผิดอะไร
3: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูถึงอยู
4: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดแล้วว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง

0: เราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอคนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาครับพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางรางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้ก็คือจะคอยถามกันแล้วว่าคบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกๆแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: าไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1เขายังได้ขึ้นป.2ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

จากที่นี่เนี่ยก็คือถามเคยถามเด็กนะคะครูนี้เป็นยังไงเนี่ยหนูรักมากแต่ครูเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขารักครูทุกคน

คิดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด

0: อยู่ๆไปเนี่ยก็นางคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
2: ก็ปวดร้าวปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอย่างเงียบจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่เลยเขาเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก
1: ็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจยังไงบ้าง
2: ก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าเขาก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
3: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนให้สอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงอยากให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: อไหนแล้วลูกปอไหนคะบอกคุณพี่เขาเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาเหรอคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได
0: ้สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสุวรรณีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหมค
1: ุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่บอกเมื่อครูอิสลามไม่ครูฟังอิสลามไม่รู้เรื่องบอกครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: ห้าเขาย้อนเราเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามแล้วคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่ถ้า6โมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เขาเข้าใจ
0: เดี๋ยวนี้เขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆและเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเองแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

0: สอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอคะพ้อเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาร์เหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านซีย่ออำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่เราปกมีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจคนร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจคนร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเขาเข้าถึงแล้วเขาเข้าใจประชาชนแล้วเขานำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชนทำนองนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็จะมั่นใจขึ้น
1: มาวันแรกที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ยมากับคณะครูมารถเหมาด้วยกันนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดทั้งหน้าทั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้เชียวหรอมันมีค่ามากๆเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูก็ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนสิทธิ์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมเต็มให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานแบบนั้น
1: รู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียนรู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่เราเจอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอื้ออารีนะแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันด้วยอะไรมันทำให้เราเกิดการระแวงกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะ
2: ที่นี่ก็เข้มแข็งนะ

0: มีความสุขกันบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกลับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: ครูใจดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค่ะอ๋อ
1: แล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: ชอบเรียนวิชาอะไร
2: ภ
1: าษาไทยค่ะชอบเรียนภาษาไทยเหรอทีนี้หนูว่าพูดได้2ภาษาถูกต้องไหมคะถึงพูดมลายามลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: ในภาษาสุดที่คือใจดีที่สุดค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: จะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาแห่ง
0: ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะพี่แต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้อ่ะนะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนนี้คือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: การเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นก็คือ1เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับการเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเราเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็ก
0: ๆพ่อเป็นเนิร์ดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอไปหาการน้องว่าฉันหรืออโมใช่ไหมใช่ไปสลากก็คือสลักโมไหมโมมือก็คือตัวสะกด
3: ปกติเรียกคุณครูอะไรอ่ะ
2: ปอจี
3: เรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
2: สนุก
3: สนุกดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไรที่ปอจีสอนมากที่สุด
2: ภาษาไทย
3: เหรอนี่ชอบภาษาไทยหนูชอบภาษาวิชาอะไรคณิตศาสตร
1: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในพื้นที่นี้เขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับเด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเริ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากเกินน้อยก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่สถานการณ
2: ์ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดแวบๆไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภ.ตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทำหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปนะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารกลัวซะแล้วครูจะอยู่อย่างไรงั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองพระเรามากับพระอยู่ในใจ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะ

ตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีน carrier นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะ osmosis ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน X นะคะ exocytosis นะคะ X out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะก็2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะ
และน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยด

จากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้วแต่ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อ่ะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงน
0: ี
2: ้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาทำอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช
1: ่ให้หนูทำอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มันนานแล
2: ้วภารกิจมีได้ทำแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทำภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
1: โอ้ยดีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
1: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: ื่นกว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: ขออยู่ตั้ง315วันได้ไหมอ่ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เว้อจริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: not enough for one day.
1: Excuse me. Can you help us?
2: Okay.
3: We have only one day to see around
2: Indonesia.
3: And how can we see around?
2: I think you must go to Taman Mini.
3: Huh?
4: Taman Mini.
3: Can you show me where?
2: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
4: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
5: Only one day. ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครอง

0: ไว้ในที่เดียวกันครับ
1: ทราบแล้วทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงครบภายใน1วันแต่มันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
2: ใช่ค่ะ
3: Can you show me something
4: we can eat? You can go the Avada. There's many food from the special in Jakarta.

0: ช้าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural, tradition, and religion. Well, let me introduce.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณเตาฟิกนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
3: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น665วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน

0: sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi.
1: มาว่าเดิมทีอินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าติมอร์ตะวันออกหรือที่
2: นี้
1: ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นติมอร์เลสเต้ตอนนี
2: ้
1: มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ32 33เขตในอดีตแต่ก่อนเนี่ยแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนมันกับเป็นผู้ว่าการอ่ะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
0: Kalau kita ke Sumatera, umpamanya mulai dari daerah Nanggur Aceh Darussalam, mereka biasanya mengenakan kain sarung, sarung.
2: Sarung.
1: Nah, เขาว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมันจะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งงานสำหรับผู้แต่งงานเบาสาวแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นการของคนสมาตาเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: น่าเสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็มัน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงที่ว่าอียุก
1: อียุก
3: อียุก
2: อียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้ก็เรายังตัดอย่างนี้ก็อาจจะติดยังกับ
4: jadi khususnya diAtapnya yang tadi terbuat dari rumbia atau ijuk.
2: Ai thi lam lam kha wae kong jong. Ai nia tha tha nok ko khue man mun gap pen hong nai ban a. Tha mi 7 an thadai wa ban mi 7 hong. Tha mi 2 ko khue

0: ที่เนี่ยก็จะไม่
1: ไม่มีทางขึ้นคาน
0: ใช่ว่าบ้านนี้ไม่มีทาง
1: หญิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโด่ง
0: บ้านนี้ไม่มีคาน
3: เขาบอกว่าธงไอ้ที่สามสีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองนี่หมายถึงyellow
4: represents well educated people
3: education
4: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: แล้วผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คน
5: ไม่ยอมอ่ะ

0: ปาปัวก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์แต่ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคน6ถึง10แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: ก็มาสร้างสุนีmereka setiap harinya pakaian merekaDi atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, pucai kong babua, kau jamai kan dan kai, kau jamai sai sia. Chong lang kong pucai ya, kau jamai mun kap kuai kabok kabok mai pai suam tang khanat. ก็คือเราสามารถรู้ได้เลยไอ้นี่เล็กนะไอ้นี่ใหญ่

0: เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยหรอ
0: มีชั้นนี่2ชั้น
2: ไอ้นี่กันดังบะบี่ไอ้นี่ใส
3: ่นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อข้างบนมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะเขาสุดก็อัพแ
0: ฟร์kalau mereka mau naik gimana ini
4: ada tangga yang bisa dibawa folding ladder
0: อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้อันเนี้ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้เขาจะใช้บันไดเนี่ย
3: แบกบันไดติดตัว
4: ใช่ไม่ใช่บ่าว
3: มีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนน่ะไปแวะไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: Nandi. Pak, kalau yang ketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil.
4: Dekat-dekat mereka.
0: Oh, jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu.
4: Iya.
0: Oh, kalau ว่า tham mie mie หลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลย mie ละคนหลังละคนโอ้มีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละหลังค่ะ
1: เล่นรอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: since more dynamic not like Japanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: หมือนกับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enough they just pick out the dead body
3: pick out
2: then they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอก

0: ก็สนุกดีค่ะวันนี
1: ้ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
0: ก็เข้าใจว่าคำว่า unity of diversity มาเขาไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่ามันเป็นที่น่าแบบที่น่าที่น่ายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B
1: First
2: B1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
0: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภารกิจที่2
2: B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: ดีบาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก3 B นายคิดเหมือนดิฉันคิดหรือเปล่า B 1
2: ว่าบีว่าไง B 2มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA Negeri 81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิตเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซีย
4: เป็นยูวิติ
5: สลามัตเซีย
3: สลามัต
5: เซีย
3: เซียเดี๋ยวจะดัลลัมบาสเดี๋ยวจะสมมุติกันดัลลัมบาสเดี๋ยวจะไซปาน
5: Saipan.
3: But
5: you must along
3: Olah. Pan. Oh, Saipan.
5: Satu.
3: Satu.
5: Dua. Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซีย

0: ร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูชบาทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
1: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

0: Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa lagi. Terima kasih kembali.
1: How do you feel today?
2: Great song for us.
3: Thank you to be our teacher.
1: Oh, you're welcome. I have a present for you. Can take this for you. It's a kebaya. Kebaya.
4: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปจนถึงงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือผ้าสโรงในภารกิจ B2 และผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทุดงในภารกิจ B3
1: Yeah.
2: How to say beautiful in
1: Indonesia? In Bahasa we say it's bagus sekali.
3: Bagus sekali.
1: Bagus sekali. That's
3: bagus
1: correct.
3: Sekali.
1: Okay. You have to find another two place. Then listen carefully. Tomorrow you wake up and go to Soekarno Hatta Airport. Take the flight GA204 to Yogyakarta. As you leave the airport, a minibus will pick you up. And take you to the second B. It means Borobudur.

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูจบาและคุณสายฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บู
1: โรพุทโธหรือว่าบูโรบูดุ
3: ต
1: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: แล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: นั่นสิคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทำไมเห็น
4: สวย
1: รูปตัวของจริง
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
1: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได้แต่ว่าถ้าน
4: ครวัดที่
1: ใช้กับบูชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
1: แต่ว่าถ้าของบูรพุทโธนี่จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
1: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
1: ใช่แต่ถ้าบูรพุทโธคือเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
1: โอเคครับ

0: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
1: ครับผม
0: คือมาเห็นพุทธศาสนา
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับค
0: ือ
1: เพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าได้มีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นคนพุทธมากกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและประถม

0: บูโรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บูโรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
1: บูโรพุทโธนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่าคือมาจากตั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับกามธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
2: รูปธาตุ
1: รูปธาตุแล้วก็ตั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
2: อรูปธาตุโอเค
1: ซึ่งถามว่ากามธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับกามธาตุบ้างหรือเปล่า
2: คือกามธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบนี้
1: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
0: บูโรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างๆในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
2: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะอะค่ะ
1: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย
2: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: คือถ้าว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามกามธาตุรูปธาตุรูปธาตุมันก็จะยิ่งขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
3: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
2: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างชั้นแรกจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบุรุษโตนี้เขาจะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในทางโลกอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปร

0: นิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์แต่ละองค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างใน
2: อ๋อนี่ไงถ้าเรา
1: ใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูป
1: ใช่
2: ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี่ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
3: สูงสุดคือว่างเปล่า
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

0: เรื่องของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่ไหมคะ1,100กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูนก็ไม่มีหินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดมันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูแล้วก็น้องสายป่าน
1: ก
2: ็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมาให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปิดดูมั้ย
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: สีเขียวว
1: ันนี้สีฟ้า
0: เฮ้ยเมื่อวานของหนูสีเขียวเลย

0: ตอนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดว
2: ์ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากูล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: 700ล้านรูเบียร์ครับผม
4: 545ล้านรูเบียร์ครับผม
2: 500,000 บาท
4: ใช่ครับผม

0: จำไม่ได้เลยนะนี
1: ่สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ 1. งาน 2. กำลังและ 3. พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตร

0: หรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง f ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง f ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ w เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง f ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ไอคือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเว็บ 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช้ถ้อยคำจำนันประพันพจน์มะทุรสบทกวีที่ขับขานให้ตราตรึงซึ้งซาบในกาบการดลบันดาลดวงใจให้สุนทรีใช่นักเลงข่มเหงใครให้ร้าวจิตเพียงลิขิตอักษรกรอนวิถีทหารกล้ารักษาชาติองอาจพลีเหล่ากวีรักษาศิลป์แผ่นดินทอง
1: พี่ชื่อธิดารัต
0: น้องชื่อวัฒนาพร
1: พวกเราจะมาสอน
0: เขียนร้อยกองคล้องจองกัน
1: สวัสดีคณะครูทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน
1: คลิปนี้จะเป็นหัวข้อการเขียนคำประพันธ์สร้างสรรค์บทร้อยกรองซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในเรื่องของการเขียนคำประพันธ์นะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูได้ฝึกเขียนคำประพันธ์ด้วยค่ะอาจารย์ฝนแต่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดนั้นคุณครูจะต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝนลองบอกความหมายแล้วก็ความสำคัญของคำประพันธ์ให้กับคุณครูได้รับทราบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านคะคำว่าคำประพันธ์เนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายชื่อเรียกนะคะอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือคำประพันธ์นะคะชื่อเรียกที่สองเรียกว่าร้อยกองนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ากวีนิพนธ์กวีวัจนะนะคะหรือในอดีตนะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเราจะเรียกสิ่งต่างๆพวกนี้ว่ากาบกลอนเช่นอาจารย์อุ้มจะแต่งกาบกลอนนะคะแต่จะเป็นกาบกลอนประเภทโคงสีสุภาพแบบเนี้ยนะคะแต่ในยุคหลังเนี่ยก็มีการแยกความหมายกาบก็คือกาบกลอนก็คือกลอนนะคะแต่ทั้งหมดทุกคำเหล่านี้นะคะมันหมายถึงคำประพันธ์ที่มีการแต่งหรือเรียบเรียงตามลักษณะบังคับนะคะซึ่งคำว่าลักษณะบังคับเนี่ยหลายท่านนะคะรู้จักกันดีในชื่อของฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์คือการกำหนดจำนวนคำว่าแต่ละวรรคมีเท่าไหร่จะส่งสัมผัสถึงกันตรงไหนค่ะคุณครูส่วนเรื่องต่อมานะคะคือคุณค่าหรือความสำคัญของร้อยกองนะคะตัวร้อยกองเองเนี่ยมีคุณค่ามีความสำคัญทั้งผู้แต่งเองและผู้อ่านด้วยตัวผู้แต่งนะคะจะต้องใช้การคิดการวิเคราะห์ที่จะเลือกเนื้อหาหรือความคิดโดยที่เนื้อหาหรือความคิดนั้นต้องเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์เรื่องราวในแง่บวกอาจจะเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมการสอนใจหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะการสะท้อนภาพสังคมนอกจากนี้อาจจะพูดถึงความงดงามของธรรมชาตินะคะอาจจะพูดถึงความรักเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เช่นความรักความโกรธความเศร้าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือคุณค่าด้านที่1ส่วนคุณค่าด้านที่2นะคะตัวผู้แต่งเองเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะใช้คำไหนเพื่อนำเสนอเนื้อหานั้นนะคะข้อที่2คำนั้นต้องเป็นคำที่ไพเราะออกเสียงไพเราะตัวร้อยกองเองเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าต้องสัมผัสซึ่งสัมผัสคล้องจองเนี่ยทำให้เสียงไพเราะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะข้อต่อมาก็คือต้องคำที่ทำให้เห็นภาพให้คนอ่านจินตนาการได้เข้าใจได้นะคะข้อต่อมาก็คืออ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินนะคะส่วนคุณค่าต่อตัวผู้อ่านเองผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่ผู้แต่งนำเสนอนั้นคืออะไรเขาใช้ศิลปะด้านไหนบ้างในการสร้างสรรค์คำประพันธ์นั้นขึ้นมานี่คือลักษณะพิเศษของร้อยกองไทยค่ะคุณครูทุกท่าน
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าคำประพันธ์ก็คือบทร้อยกรองนะคะที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามฉันทลักษณ์และมีลักษณะบังคับโดยกำหนดคำมีสัมผัสเพื่อให้เกิดความไพเราะค่ะอาจารย์ฝนแต่ก่อนจะไปถึงฉันทลักษณ์ค่ะอาจารย์ฝนอยากจะชวนอาจารย์ฝนแล้วก็คุณครูทุกท่านเล่นต่อคำคล้องจองกันก่อนเพื่อเป็นการทบทวนในการแต่งคำประพันธ์ให้อาจารย์ฝนช่วยนะคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะ
1: เป็นสีเขียวแล้วกันค่ะเป็นสีเขียวตัวอย่างที่นำมาก็จะเป็น5คู่ค่ะเป็นบัตรคำ5คู
0: ่
1: เราสามารถใช้ในกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการทบทวนได้นะคะคุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำขึ้นเองแล้วก็ให้นักเรียนได้มีการฝึกจับคู่ค่ะให้อาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
2: เริ่มก่อนนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดเลย
1: คำว่าอะไรดีคะ
0: นอนหลับค่ะ
1: นอนหลับ
0: นอนหลับ
1: นอนหลับคู่กับจับโจรค่ะแล้วก็เอามาใส่ในช่อง
0: กระเป๋าผนัง
1: กระเป๋าผนังคุณครูค่ะ
0: ออกแบบได้นะคะเอาไปห้อยก็ได
1: ้ห้อยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่บัตรคำแต่ในความเป็นจริงคุณครูอาจจะมีการติดใส่กระดานแล้วก็ให้นักเรียนได้วิ่งหรือว่าเดินไปติด นะคะแข่งขันกันเป็นกลุ่มได้ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ฝนคำที่2อาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะบ้านใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์บ้านใหญ่ใกล้น้ำค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะบ้านใหญ่ใกล้น้ำตรงสัมผัสกันนะคะคุณครูอย่าลืมอธิบายเด็กๆนะคะใหญ่กับใกล้นะคะไม้หมวนสลาย
1: นะคะคำต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
0: เรือรบค่ะ
1: เรือรบพบรักค่ะรักรบกับพบนะคะต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
0: สีทองค่ะ
1: สีทองล่องลอยค่ะล่องลอย
0: ต่อไปคำสุดท้ายยาวหน่อยนะคะเป็นแบบ3คำนะคะขุดด้วยปากค่ะ
1: ปากด้วยตาค่ะในบางครั้งคุณครูอาจจะมีการเลือกทั้ง2คำแล้วก็3คำด้วยแล้วก็คละกันไปนะคะหรือถ้าไม่เป็นลักษณะแบบนี้คุณครูอาจจะมีการให้เด็กได้มีการคิดในระหว่างที่ถามก็ได้โดยกำหนดให้2คำโดยที่ให้เด็กนักเรียนได้ตอบพร้อมกับปรบมือเข้าจังหวะก็ได้ค่ะเช่นไปนาหน้าอยู่สู้ตายพายเรือเราก็จะมีการให้เด็กนักเรียนได้ตอบทุกคนในห้องเรียนนะคะแต่ในบางครั้งก็จะมีเด็กนักเรียนที่ตอบไม่ได้เราก็ต้องให้โอกาสเด็กเขาตอบสักนิดนึงค่ะเผื่อบางทีเด็กอาจจะมีความตื่นเต้นคุณครูก็อาจจะต้องให้โอกาสเขาในการตอบได้หรือกิจกรรมถัดมาค่ะคุณครูอาจจะมีการให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกเพื่อให้เด็กเขาได้คิดวิเคราะห์ดูค่ะว่าเอ๊ะบัตรคำที่คุณครูเตรียมมานั้นจะเป็นการสัมผัสคล้องจองคำที่2หรือคำที่3สัมผัสกัน
0: เป็นตัวอย่าง
1: ค่ะเป็นตัวอย่างคุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำคราบบัตรคำหลายๆบัตรคำแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกให้ถูกต้องเด็กเขาก็จะได้ฝึกความคิดด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะอยู่ช่องไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะกิจกรรมต่อคำคล้องจองค่ะอาจารย์ฝนเมื่อเราเล่นกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วนะคะกิจกรรมคุณครูก็อาจจะนำเข้าสู่บทเรียนสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนบทเรียนในชั้นเรียนต่อเลยค่ะอาจารย์ฝนจะเป็นฉันทลักษณ์บ้างฉันทลักษณ์ในการแต่งคำประพันธ์แต่เรายังไม่บอกคุณครูนะคะว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนแต่ให้อาจารย์ฝนอธิบายก่อนค่ะว่าฉันทลักษณ์คืออะไรค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของฉันทลักษณ์ก่อนก็คือจดจำให้แม่นยำก่อนนะคะถึงจะสามารถไปสอนคำประพันธ์ได้ไม่อย่างนั้นเด็กๆจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องแต่งอะไรแบบไหนถึงจะเรียกว่ากลอนแบบไหนถึงจะเรียกว่าโครงนะคะเรามาเริ่มที่ขั้นที่ง่ายที่สุดนะคะคุณครูขั้นที่หนึ่งนะคะเราอาจจะหาคำประพันธ์นะคะทั้งนี้ควรจะเป็นคำประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องชัดเจนนะคะมาให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่โดดเด่นที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะคะยามลมตกนกร้องซอกแซ่เสียงสนอเพียงลำนำเฉื่อยฉ่ำหูลำดวนดงส่งกลิ่นประทิ่นชูนางโฉมตรูฟังเพลงวังเวงใจประจงจับจะแค่ป่ามาลองเสียงดีดสำเนียงไพเราะสนอใสแล้วบรรเลงลำนำคำคมในเงาะไม้ไผ่สดับเสียงนั่งเอียงคอหลังจากที่อ่านชวนเด็กๆอ่านแล้วนะคะคุณครูตั้งคำถามจุดประกายความคิดให้เขาดูค่ะว่าวรรคที่1มีกี่คำให้เขาลองนับดูนะคะวรรคที่2มีกี่คำก็ลองนับดูอันนี้ง่ายมากเด็กๆนับไปคุณครูมีอยู่8คำ1ก็8 2ก็8นะคะใช่แล้วค่ะมันคือคำประพันธ์ที่ง่ายมากๆนั่นก็คือก่อน8นะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากบทละครเงาะป่านะคะพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาอธิบายแบบนี้ค่ะเช่นดูนะเสียงกับเพียงอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เด็กๆจะไม่เข้าใจจะรู้สึกงุนงงนะคะทางนี้เนี่ยเราควรจะมีอะไรดีคะอาจารย์อุ้ม
1: อ๋อวันนี้เราก็จะมีแผนผังฉันทลักษณ์ก็ชื่อว่าแผนผังฉันทลักษณ์สวนดอกไม้ค่ะเราก็จะมาให้เด็กๆได้ฝึกติดกันนะคะเพื่อเป็นการจดจำในด้านฉันทลักษณ์ประเภทกลอนค่
0: ะ
1: ซึ่งในบางครั้งเอ๊ะคุณครูอาจจะออกแบบเป็นรูปอื่นได้นะคะอาจารย์ฝนไม่ใช่ว่าเอ๊ะดูตัวอย่างดอกไม้แล้วก็จะไปทำดอกไม้ไม่ใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นของเล่นของเด็กๆก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้ดอกไม้เนี่ยเรามีเหตุผลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับขั้นสอนเรื่องของฉันทลักษณ์เนี่ยนะคะคุณครูก็อันนี้เราติดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยคุณครูก็คือให้เป็นกระดานเปล่าก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เขาสังเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมอบดอกไม้ให้เด็กๆคนละดอกแล้วสุ่มตัวแทนออกมาติดบนกระดานนะคะซึ่งตัวกระดานตัวนี้เนี่ยเราทำมาจากสังกะสีนะคะคุณครูสังก

0: ีแล้วก็ติดแม่เหล็กเล็กๆข้างหลังดอกไม้
1: จะมีแม่เหล็กค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เป็นสื่อที่คงทนใช้ได้หลายครั้งนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้เราติดเรียงแล้วนะคะ
1: วรรคละ8คำนะคะ
0: ต่อไปนะคะคุณครูเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะของกรแปดนะคะตัวกรแปดนะคะวรรคที่1นะคะมี8คำนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1จะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2นะคะเราจะใช้แมลงสีเดียวกันนะคะในการส่งสัมผัสที่สะกดด้วยสระและตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะวรรคต่อไปวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
1: จะใช้แมลงสีแดงนะคะ
0: สีแดงนะคะน้องเต่าทอง
1: เต่าทอง
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนะคะคำต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยตัวคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะส่งสัมผัสถึงวรรคต่อไปวรรคที่2ของบทต่อไปค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะคุณครูอาจารย์ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทั้ง4วรรคเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกนะคะวรรคที่1เราเรียกว่าสดับรับรองแล้วก็ส่งค่ะโอเคนะคะนอกจากที่เราจะเรียนรู้เรื่องการสื่อในการสอนเด็กๆแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีกรแปดเพื่อช่วยในการจำสันทลักษณ์ของกรแปดมาฝากคุณครูด้วยค่ะ1วรรคมี8คำจำแสนง่ายคำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสถึงคำที่3วรรค2ต้องคำหนึ่งให้ลึกซึ้งคล้องจองคำงดงามคำสุดท้ายวรรค2ทำหน้าที่คำคำนี้ส่งสัมผัสท้ายวรรค3และคำนี้ยังต้องพยายามส่งไปตามคำที่3ท้ายบทกลอนนะคะฝากคุณครูถ้าเกิดว่าอยากจะได้บทกลอนในการสอนเด็กก็นำบทกลอนนี้ไปใช้ได้นะคะคุณครู
1: คุณครูก็หลังจากที่พาเด็กๆอ่านฉันทลักษณ์กลอน8แล้วนะคะคุณครูก็ช่วยทบทวนในเรื่องของฉันทลักษณ์อีกนิดนึงด้วยนะคะอาจารย์ฝนคะแล้วลักษณะข้อบังคับล่ะคะของกรแปดมีไหมคะ
0: มีค่ะมีค่ะอาจารย์
1: มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
0: กรแปดเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็จะมีข้อบังคับข้อคำนึงอยู่หลายประการเหมือนกันนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะกรแปดนะคะคำประพันธ์ไทยเนี่ยเราจะมีสัมผัสอยู่สองแบบด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งเรียกว่าสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกนะคะก็คือใช้สระตัวเดียวกันนะคะหรือว่าสะกดด้วยตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะซึ่งกวีไทยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้สัมผัสในเนี่ยได้หลายตำแหน่งนะคะแล้วก็สื่อความได้ด้วยเนี่ยจะทำให้ร้อยกองบทนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูลองสังเกตนะคะกลอนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้คิดถึงเพียงใดใจจะขาดก็มิอาจไปตามความคิดถึงห้ามมาหาแต่อย่าห้ามความคะนึงจะดื้อดึงโดยถ้อยร้อยรำพันนะคะสังเกตดูวรรคที่1นะคะปรากฏสัมผัสสระอยู่ที่คำว่าใดใจปรากฏสัมผัสอักษรที่คำว่าใจจะนะคะส่วนวรรคที่2นะคะปรากฏสัมผัสสระตรงคำว่าตามกับความนะคะสัมผัสอักษรที่คำว่าความกับคิดค่ะอันนี้คืออย่างที่1นะคะที่ควรจะมีในกรแปดนะคะนอกจากนะคะเรื่องของสัมผัสนะคะการแบ่งคำนะคะข้อระวังที่เป็นรองในเรื่องของสัมผัสเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ค่ะจริงอยู่นะคะที่กรแปดไม่เหมือนคงสีสุภาพที่จะต้องมีการกำกับเสียงวรรณยุกต์แบบชัดเจนนะคะแต่กวีก็บอกว่าเราควรจะลงในเสียงที่ตามที่กวีโบราณเขาแนะนำไว้นะคะเพราะจะทำให้เสียงของวรรณยุกต์เสียงของกรนั้นไพเราะขึ้นถ้าเกิดว่าคุณครูลงผิดเสียงนะคะมันจะทำให้กรสะดุดนะคะอ่านแล้วไม่รื่นหูแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกรอนที่มีข้อบกพร่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวรรคนั้นมีการกำหนดให้ใช้วรรณยุกต์ประเภทไหนบ้างนะคะวรรคที่1นะคะให้ใช้ได้ทั้ง5เสียงค่ะส่วนวรรคที่2นะคะกำหนดให้ใช้เอกโทหรือจัตวานะคะนิยมมากๆเลยคือเสียงจัตวาเช่นเสมอถึงนะคะข้อห้ามนะคะคือห้ามใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีค่ะส่วนวรรคที่3นะคะกับวรรคที่4นะคะมีข้อแนะนำเหมือนกันก็คือสามารถใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีได้นิยมที่สุดคือเสียงสามัญนะคะส่วนข้อห้ามคือห้ามใช้เอก

0: ทจัตวานะคะถ้าคุณครูเกิดข้อสงสัยลองไปแต่งดูนะคะถ้าเกิดลงเสียงเอกที่วรรคที่4เนี่ยนะคะไม่เพราะแน่นอนเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องนิยมเสียงสามัญเพราะว่าจะต้องส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปค่ะอาจารย์ฝน
0: ค่ะต่อไปนะคะ
1: อื่นๆมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ฝน
0: มีค่ะอาจารย์ฝนนะคะด้านต่อมานะคะก็คือการใช้สัมผัสนะคะเขาบอกว่าในวรรคสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคที่เป็นคู่กันนะคะเช่นวรรคคู่กันอย่างเงี้ยค่ะวรรคหนึ่งวรรคสองแบบเนี้ยนะคะเราไม่ควรใช้คำเสียงเหมือนกันหรือคำเดียวกันนะคะหรือคำที่ใช้ที่มีตัวสะกดในสระหรือมาตราตัวสะกดเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างค่ะในไพรวันนั้นสะพรั่งด้วยพฤกษาแนวพนาพร้อมพรรคด้วยปักษาสังเกตดูนะคะคุณครูคำว่าพฤกษากับปักษาค่ะคนละคำคนละความหมายกันนะคะแต่เป็นเสียงสาเดียวกันอย่างนี้ถือว่าผิดในข้อหาสัมผัสซ้ำค่ะตัวอย่างที่สองนะคะอ่อนระหวยโรยแรงด้วยเมื่อยล้ามุ่งหมายมาเพื่อสู่ยังคูหาล้ากับหาเนี่ยพยัญชนะต้นต่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงสระอาเหมือนกันก็ผิดในเรื่องของสัมผัสเสียงซ้ำอีกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูลงด้วยอาไปทุวักมันจะกลายเป็นกรอานะคะไปพึกษาฉันเมื่อยล้าแล้วมาหาเงี้ยนะคะไม่ไปไหนสักทีนึงนะคะข้อควรระวังข้อที่2นะคะก็คือคำสัมผัสนะคะคำที่รับสัมผัสในวรรคที่2และวรรคที่4นะคะตัวนี้ค่ะคุณครูนะคะตัวนี้นะคะ1นะคะคำที่3ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าควรให้ตำแหน่งสัมผัสเนี่ยตกลงมาที่พยางค์สุดท้ายพอดีไม่ควรตกที่กลางคำนะคะพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นคำว่าวิไลวันสัมผัสควรลงที่คำว่าวันนะคะแต่บางคนนะคะก็เอาไปแยกกันนะคะแม่โฉมงามสามสวัสดิ์ในดวงใจช่างวิไลวันผ่องดังเดือนฉายนะคะอ่ะวิไลแล้วก็ไปแยกวันอีกตัวนึงนะคะอย่างนี้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่มันก็จะทำให้อ่านสะดุดหูดูมีข้อบกพร่องนะคะคุณครูอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนเป็นวิไลวันผุดผ่องดังเดือนฉายก็ได้นะคะข้อระวังต่อมานะคะคือคำสุดท้ายของวรรคนะคะควรใช้คำเต็มนะคะไม่ใช่ครึ่งคำเช่นไม่ใช่ว่าพยางค์ที่1อยู่ที่วรรคที่1อีก2พยางค์ของคำนั้นไปอยู่ที่วรรคที่2แล้วใช้ยติพังขีดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณครูเช่นเมื่อมาถึงเมืองงามมีนามว่าคำชะโนดล้ำค่าเรื่องคนเล่าขานนะคะแยกคำชะโนดออกจากกันอย่างเงี้ยนะคะถือว่าไม่เพราะนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะคือเราไม่ควรใช้ภาษาอื่นที่ยังไม่ได้รับการรับรองอาจจะเป็นคำไม่สุภาพเฉพาะกลุ่มนะคะภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาแสลงมาแต่งแต่ยกเว้นในกรณีที่คุณครูอาจจะพูดถึงประเด็นการรักษาภาษาไทยพูดถึงประเด็นการใช้ภาษาคุณครูอาจจะหยิบคำของกลุ่มเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างในร้อยกองได้แต่ถ้าคุณครูจะพูดถึงหัวข้อทั่วไปเช่นวันเด็กแห่งชาติวันพ่อวันลอยกระทงนะคะก็ไม่ควรใช้คำพวกนี้ในการแต่งร้อยกองนะคะ
1: ค่ะนอกเหนือจากกรแปดแล้วนะคะจันฝนเรายังมีคำประพันธ์อีกหนึ่งประเภทค่ะให้คุณครูชวนได้คิดกันเลยนะคะต่อกันเลยค่ะจันฝน
0: เราจะใช้ขั้นตอนเดิมนะคะคุณครูสังเกตคำประพันธ์แล้วดูซิว่านี่คือคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะพุทธจีบกรีบแซมพี่กุนแกมแซมสุกรมหอมชวยรวยตามลมเหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจสาวหยุดพุทธชาติบ้านเกลื่อนกาดดาดดาไปนึกน้องกรองมาลัยวางให้พี่ข้างที่นอน
1: จะเห็นได้ว่าแต่ละวรรคคุณครูเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามีข้อแตกต่างกับกลอนนะคะซึ่งวรรคแรกก็จะมี5คำใช่ไหมคะจันฝนแล้วก็วรรคที่2จะมี6คำเราเรียกว่าก
0: าบยานี11ค่ะง่ายๆเลยหน้า5หลัง6แบบนี้คุณครูบางคนอาจจะทราบแล้วมันคือกาบยานี11นะคะซึ่งกาบบทนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากกาบเหเรือของท่านเจ้าฟ้ากุ้งค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนเดิมค่ะคุณครูใช้สื่อในการสอนฉันทลักษณ์นะคะ
1: ก็คือส่วนดอกไม้ฉันทลักษณ์ค่ะ
0: เราสามารถที่จะใช้ซ้ําได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเอาคําลงก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: วรรคหน้าก
1: ี่คำ
0: 5ค่ะ
1: หลัง6ค่ะ
0: โอเคค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณครูตอนสอนเนี่ยคุณครูอาจจะเริ่มที่วรรคแรกให้เด็กๆก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขา

0: หรือสุ่มตัวแทนให้เขามาช่วยกันติดนะคะเขาติดผิดไม่เป็นไรนะคะคุณครูถ้าเกิดว่าเขาผิดก็ช่วยแก้ให้เขาด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะส่งสัมผัสเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะตัวการแบ่งคณะลักษณะบังคับนะคะของกาบยานี11นะคะบรรทัดแรกนะคะวรรค1วรรค2เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่าบาทเอกนะคะบรรทัดที่2วรรค3วรรค4มีชื่อเรียกว่าบาทโทค่ะการส่งสัมผัสนะคะคือคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายใช้น้องแมลงเต่าทองก็ได้
1: สีแดงนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: คำสุดท้าย
0: วรรคที่1นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ใช่ค่ะ
1: นะคะน้องเราจะเปลี่ยนน้องผึ้งนะคะเป็นส่งสัมผัส
0: ใช่ค่ะส่วนวรรคที่4นะคะอันนี้มาโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับเพื่อนนะคะแต่เขาจะส่งสัมผัสถึงวรรคที่2ของบทต่อไปค
1: ่
0: ะกวนอาจารย์อุ้มบางนิดนึงนะคะให้เห็นภาพนะคะอาจจะใช้อันนี้ค่ะโอเคค่ะ
1: แต่ถ้ามีส่งสัมผัสก็
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีส่งสัมผัสคำที่3ก็จะทำให้คำประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะท่านอาจารย์ประทีปนะคะวาทิกธินกรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าบางตำราเนี่ยส่งสัมผัสที่คำสุดท้ายกับคำที่3ของวรรคที่4นะคะบางตำรามีบางตำราไม่มีนะคะแต่อาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าสัมผัสตรงนี้เนี่ยไม่ถือเป็นสัมผัสบังคับคือมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็จะทำให้มัน
1: ไพเราะมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะอาจารย์อุ้มโอเคค่ะนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็มีกาบยานีไว้ช่วยจำมาให้คุณครูด้วยนะคะมาลองฟังลองอ่านกันดูนะคะชื่อว่ากาบยานีจะต้องมี11คำหน้า5หลัง6จำเรียงร้อยกันให้คล้องจองวรรคแรกดูคำท้ายลงที่หมาย3วรรค2ท้ายวรรค2 3ต้องสุขสมปองสัมผัสกันค่ะคุณครูนำไปใช้ให้เด็กๆท่องได้หรือก็เป็นตัวอย่างได
1: ้
0: ใช่ค่ะนะคะต่อไปกันมาดูกันค่ะอาจารย์อุ้มกลอนเขามีข้อคำหนึ่งนะคะกาบยานี
1: ก็มีเหมือนกันนะคะ
0: นะคะ
1: ในเรื่องของสัมผัสค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะกาบยานีก็มีการใช้สัมผัสในเหมือนกันนะคะแต่ความเท่ของเขากับเสน่ห์ของเขาก็คือเขามีการแบ่งสัมผัสแบบนี้ค่ะวรรคที่1นะคะวรรคที่1 1 2 3 4 5เขาจะแบ่งสัมผัสเป็น2 3 2 3คือสัมผัสที่คำที่2กับคำที่3นะคะส่วนวรรคหลังนะคะวรรคหลัง6คำแบ่งสัมผัสเป็น3 3นะคะคือส่งสัมผัสที่คำที่3กับคำที่4มาดูตัวอย่างนะคะยากเย็นเห็นหน้าเจ้าสั่งโศกเศร้าเจ้าพี่อาอยู่วังดังจันทรามาหม่นหมองละอองนวล นะคะอย่างวรรคที่1เห็นไหมคะคำที่2คำว่าเย็นสัมผัสกับคำที่3คือคำว่าเห็นนะคะส่วนวรรคหลังคำว่าเศร้านะคะสัมผัสกับคำว่าเจ้า
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างการใช้สัมผัสในของกาบยานี11นะคะข้อคำหนึ่งต่อมานะคะกาบยานีก็มีข้อคำหนึ่งเรื่องการใช้เสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะไม่เคร่งครัดหรือเข้มข้นเท่ากับกรแปดค่ะวรรคที่1นะคะให้ใช้เสียงสามัญไปนะคะอาจจะมีเสียงโทได้นะคะส่วน2กับ3เหมือนกันนะคะให้ใช้เสียงสามัญจัตวาส่วนใหญ่เป็นสามัญนะคะส่วนวรรคที่3ให้ใช้เสียงสามัญค
1: ่ะต่อไปเราจะมาฝึกการทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ฝนเพื่อเป็นการช่วยความจำมากยิ่งขึ้นนะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นกิจกรรมฝึกแต่งคำประพันธ์ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคือหลังจากที่เราเรียนรู้ฉันทลักษณ์จากสื่อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพานักเรียนทำกิจกรรมซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนการสอนแต่งคำประพันธ์ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แบบฝึกหัด
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แทนที่จะให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษนะคะคุณครูก็สามารถปรับจากกระดาษนั้นมาเป็นกิจกรรมให้เด็กๆอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มหรือสุ่มตัวแทนมาหน้าห้องให้เขาได้มีการลองแต่งเองลองสัมผัสลองเคลื่อนไหวจะทำให้เขาสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมที่1 นะคะเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะคุณครูหาคำประพันธ์มาเสร็จแล้วเอามาสลับวรรคกัน
1: แล้วให้เด็กถูกต้อง
0: ใช่เรียนถูกต้องตรงนี้อาจจะเป็นการวัดเรื่องความรู้ความจำแล้วก็อาจจะวัดเรื่องให้เขาใช้เครื่องความเร็วนะคะให้เขาแข่งกันก็ได้ตัวอย่างนะคะตัวเดียวมาพัดคู่เรื่อยๆมาเรียงๆเหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ ท่าที่เรียงถูกต้องก็คือ
1: เรื่อยๆมาเรียงๆ
0: นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นการแบบเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ให้เรียงลำดับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝนกิจกรรมที่สองค่ะ
0: กิจกรรมที่สองนะคะก็คือการนำเอาคำประพันธ์มานะคะเสร็จแล้วคุณครูหยิบเอาบางคำที่อยู่ในวรรคนั้นออกมานะคะโดยควรจะใช้เป็นตรงวรรคที่ส่งสัมผัสกันนะคะในตัวนี้เนี่ยหนึ่งจะฝึกเรื่องความจำของเด็กๆคือให้เขาดูเรื่องสัมผัสสองฝึกเรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะวิเคราะห์หรือคิดเอาคำไหนที่เอาคำนั้นมาลงแล้วมันจะสอดคล้องกับวรรคอื่นๆหรือวรรคต้นแบบที่คุณครูนำมาให
1: ้ค่ะ
0: แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักจุดจุดจุดหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าจุดจุดจุดนะคะวรรคสุดท้ายจุดจุดจุดร้างแม่ไปแต่ตัว
1: หาคำมาเติม
0: ใช่ค่ะหาคำมาเติมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเด็กชั้นเล็กอาจจะยากหน่อยคุณครูก็แบ่งกลุ่มให้เขานะคะหรือจับคู่จะง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะอาจารย์
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเพื่อนกันคนละวรรคค่ะอาจารย์ฝนเล่นยังไงคะเพื่อนกันคนละวรรค
0: กิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมที่หน้าห้องเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้กิจกรรมนี้มาจากการอบรมโครงการกวีปากกาทองจากท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะซึ่งอาจารย์ว่ากิจกรรมนี้มันวัดได้ทั้งความรู้ความจำและการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือ1เด็กต้องจำฉันทลักษณ์ได้2เด็กจะต้องคิดวิเคราะห์ในการหาคำมาใช้ในการแต่งนะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูให้คุณครูสุ่มนักเรียนออกมานะคะจำนวน4คน
1: ตามวรรคเลยใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะตามวรรคเลยแต่อย่าเพิ่งเฉลยนะคะว่าตามวรรคออกมา4คนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ให้เขาเลือกเลขที่เขาชอบนะคะเลือกเสร็จแล้วคุณครูอธิบายให้เขาฟังนะคะคนที่1รับหน้าที่คิดมา5คํา
1: ค่ะ
0: คนที่1ก็จะคิดแล้วเอ๊ะฉันจะคิดอะไรดีนะคะส่วนคนที่2นะคะให้เขาคิดมา6คําโดยที่คําที่3ของเขาต้องสัมผัสกับคําสุดท้ายของคนแรกนะคะส่วนคนที่3คิดมา5คํานะคะโดยที่คําสุดท้ายของคนที่3เนี่ยต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของคนที่2คนที่4นะคะเหมือนง่ายฉันไม่ต้องสัมผัสกับใครทั้งนั้นนะคะแต่เขาต้องคิดมา6คำเพื่อให้เนื้อหาของเขานั้นเข้ากับเพื่อนอีก3คนนะคะตรงนี้จะเป็นการคิดวิเคราะห์
1: ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะคะแต่เราจะไม่ใช่เพื่อนกันคนละวรรคค่ะอาจารย์อุ้มเราจะ
1: เป็นเพื่อนกันคนละ2วรรค
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อุ้มเป็นคนที่1กับคนที่3นะคะอาจารย์อุ้มเป็นคนที่2
1: กับคนที่4ค่ะ
0: มาเลยนะคะ
1: อาจารย์ฝนเริ่มก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: หาดทรายชายทะเล
1: ปูเดินเซมาตามลมได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะได้ลม
1: เลกับเซ
0: ได้ค่ะคนที่3นะคะเด็กน้อยคอยชื่นชม
1: เด็กน้อยคอยชื่นชมวิ่งไล่เล่นแสนสุขใจเนื้อหาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะก็ดูแบบไปเห็นภาพเด็กๆกำลังวิ่งไล่ปูที่ริมทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกการคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์นะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์แล้วลองฝึกความจำนะคะลองคิดใช้คำแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องความรู้พวกนี้เนี่ยเราสองคนก็มีอาวุธเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาเพิ่มให้กับคุณครูนะคะ
1: ศิลปะในการประพันธ์นั่นเองนั่นคืออะไรบ้างคะอาจารย์ฝน
0: ถ้าคำประพันธ์ที่มีศิลปะนะคะจะทำให้คำประพันธ์นั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเราจะฝึกการคิดวิเคราะห์เรื่องการใช้คำนะคะผู้แต่งร้อยกองไทยเนี่ยเขาจะมีค่านิยมที่ว่าเขาจะไม่ชอบใช้คำที่มันธรรมดา
1: ค
0: ำที่มันดาดดื่นพบเห็นได้ทั่วไปนะคะเขามักจะเลือกคำที่มีเสียงไพเราะคำที่มีความหมายดีคำที่สอดคล้องกับอารมณ์หรือคำที่เป็นคำชั้นสูงขึ้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคำที่กวีมักเลือกใช้คือการใช้คำไวยพจน์นะคะคำไวยพจน์มีมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระจันทร์ก็มีคำไวยพจน์หลายคำเช่นสาสิธรแขเดือนโสมทังแงนะคะพระอาทิตย์ตะวันทงไหนทินกรประภากรพันแสงนะคะคือพอเราเลือกคำมาแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าเรามีความสามารถในการสรรหาในการคิดคำในการนำคำมาใช้นะคะ
1: จะทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ฝน
0: ค่ะศิลปะข้อที่2นะคะผู้แต่งร้อยกองเนี่ยเขาจะต้องเลือกใช้คำที่ตรงกับอารมณ์ที่เขาต้องการนำเสนอนะคะเช่นถ้าเป็นอารมณ์รัก อารมณ์แห่งความรักมันก็จะต้องอ่อนหวานลึกซึ้งใช้คำที่มีความ

0: ายไพเราะออกไปในเชิงบวกนะคะดูตัวอย่างนะคะด้วยหมายมั่นในวันได้พบพักจำเรือนรักยังไม่วายหายหวนแสนสนิทนั้นยังคิดไม่ขาดครวนเมื่อวันจวนที่จรไปจากชายนะคะด้วยหมายมั่นเนี่ยสื่อถึงคำสัญญาความผูกพันนะคะจะรักกันตลอดไปนะคะวันได้พบพักพบหน้าไม่ได้พบหน้ามันธรรมดาไปต้องพบพักนะคะจำเรือนรักพูดถึงความรักไม่วายหายหวนนะคะเป็นคำที่สระเสียงยาวออกเสียงยาวทอดเสียงให้เนิบไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะศิลปะต่อไปนะคะคือการใช้สัมผัสในตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการแต่งกวีนิพนธ์นะคะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊ะเราจะเลือกคำไหนมาใช้นะคะซึ่งคำนั้นมันจะต้องส่งสัมผัสถึงการภายในวรรคด้วยนะคะแล้วคำนั้นเนี่ยมันจะสามารถสื่อความหมายของคำประพันธ์ได้อย่างไม่บกพร่องด้วยนะคะข้อต่อมานะคะสิ่งที่กวีไทยนิยมใช้อีกนั่นก็คือการใช้ภาพพจน์นะคะหรือพวกการใช้โวหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นระดับประถมชั้นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะยากไปสักหน่อยนึงเช่นเรื่องของอัตติพจน์เรื่องของบุคลาธิสถานนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยเลือกภาพพจน์แบบง่ายๆมาสองภาพพจน
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนำภาพพจน์เนี่ยมาใช้ให้เขาฝึกการคิดวิเคราะห์ภายในห้องเรียนได้นะคะแบบที่หนึ่งการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคือเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นเธอเดินช้าเหมือนเต่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าเธอขาวเหมือนสำลีนะคะตอนนี้คือพอคุณครูอาจจะทำกิจกรรมเล็กน้อยให้เขาลองฝึกดูก่อนเขาก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะอะไรเหมือนกับอะไรนะคะเสร็จแล้วก็นำตัวอย่างคำประพันธ์มาให้เขาดูนะคะพินิจดูมุนีฤาษีน้อยช่างแช่มช้อยชื่นในฤทัยหวังสมเป็นหน่อสุริวงศ์ดำรงวังเหมือนเดือนฟ้าปลั่งขอโทษค่ะเหมือนเดือนปลั่งเป่งฟ้าณภาลัยนะคะตรงนี้มีการเปรียบเทียบเป็นการชมโฉมของสุดสาครนะคะว่าเนี่ยกิริยาเช่มช้อยงดงามเหมือนกับเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังสมเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังแล้วก็งดงามเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงอยู่บนท้องฟ้า
1: ค
0: ่ะต่อมาอันนี้ก็น่าสนุกน่านำไปใช้กับเด็กๆนะคะก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติหรือใช้เสียงธรรมชาตินะคะบัดเดียวดังหงั่งเง่งวังเวงแว่วสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตอ่ะตรงนี้นะคะมีเรียนเสียงธรรมชาติคือเรียนเสียงระฆังในคำว่าหงั่งเง่งนะคะตัวนี้เนี่ยคุณครูอาจจะปรับแบบนี้ค่ะอาจารย์อุ้มคืออาจจะคิดเป็นแบบกิจกรรมกำหนดคำเช่นห้องห้องเหมียวเหมียวปังปัง
1: เป็นเรียนเสียงของอะไร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาลองแต่งดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดบ้างค่ะอาจารย์ฝนแบบฝึกหัดในการแต่งคำประพันธ์สักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
0: ค่ะนะคะหลังจากที่เราเรียนฉันทลักษณ์แล้วเรียนศิลปะแล้วนะคะเราก็ลองมาฝึกในการคิดวิเคราะห์ที่จะแต่งคำประพันธ์ดูนะคะแต่ถ้าคุณครูกลัวมันยากไปใช้สเต็ปเดิมค่ะเรียนจากตัวอย่างก่อนนะคะเอาคำประพันธ์ที่มีสัมผัสในเยอะๆหรือมีการเปรียบเทียบมาให้เขาดูนะคะดั่งดวงดาวพราวแสงคอยนำส่องดั่งแสงทองผ่องพราวสกาวใสแสงความดีแสงแห่งธรรมนำทางไปนำดวงใจให้พบสัจธรรมคุณครูตั้งคำถามเหมือนเดิมค่ะจากตัวอย่างที่นำมาให้ดูเนี่ยนะคะมีสัมผัสในประเภทอะไรบ้างสัมผัสอักษรดั่งดวงดาวนะคะสัมผัสสระเช่นคำว่าดาวกับพราวนะคะหรือมีการใช้การเปรีย
1: บเทียบ
0: อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: นะคะให้เด็กๆลองศึกษาก่อน
1: เป็นการสังเกตคำร้อยกรองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะขั้นที่สองนะคะให้เขาลองเพิ่มศิลปะลงไปในบทกลอนบทนั้น
1: ค่ะ
0: นะคะคุณครูอาจจะแต่งกลอนมาแล้วแหละแล้วก็ลองให้เขาฝึกการเปรียบเทียบดูนะคะในโวหารเปรียบเทียบเธอเปรียบเหมือนจุดๆๆให้ความอุ่นหวานละมุนชวนฝันจนหวั่นไหวรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจคอยทำให้หายเศร้าเมื่อยิ้มมาอะไรบ้างคะอาจารย์อุ้มที่แบบ
1: ผ้าห่มได้ไหมคะอบอุ่น
0: ผ้าห่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นแสงแดดนะคะกองไฟก็ได้นะคะรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจ
1: ยาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: น่าจะเป็นยาแล้วค่ะ
1: ยารักษาใจ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ในการใช้วงหารเปรียบเทียบไปในตัวด้วยนะคะส่วนขั้นสุดท้ายนะคะคือเราจะลองลงมือแต่งแบบเต็มบทดูแล้วนะคะลงมือแต่งแบบเต็มบทคุณครูอาจจะกำหนดโจทย์ให้เขาเช่นกำหนดหัวข้อลง

0: เรียนของหนูครอบครัวของฉันสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ได้นะคะหรือไม่กำหนดหัวข้อก็ได้แต่อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดนึงเช่นจงแต่งกร8หรือกับยานี11นะคะถ้าเด็กเล็กหน่อยเอา1บทก็พอโตหน่อยเอา2บทนะคะแล้วก็เพิ่มข้อบังคับอีกอย่างนึงว่าให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะและใน100กองต้องมีคำว่าเหมือนที่พูดแบบนี้คือ1ให้เข้าใจง่าย2บังคับให้เขาลองใช้โวหารเปรียบเทียบดูนะคะเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองแต่งนะคะอาจจะจับคู่ทำเป็นกลุ่มนะคะถ้ากิจกรรมภายในห้องทำเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าเป็นการบ้านก็ให้ทำเดียวนะคะแต่สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเรา2คนอยากจะขอฝากให้คุณครูทุกท่านลองไปแต่งดูนะคะคุณครูเลือกมาเลยนะคะจะเอากร8หรือกับยานี้ก็ได้
1: จำบทค่ะคุณครู
0: ให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะมีการเปรียบเทียบอีก1ตำแหน่งนะคะอาจารย์ฝนกับอาจารย์อุ้มจะรออ่านนะคะ
1: ค่ะรออ่านอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูได้มีการฝึกแต่งคำประพันธ์นะคะจำนวน2บทแล้วหรือว่ามอบหมายให้นักเรียนได้มีการแต่งคำประพันธ์นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณครูเราก็จะต้องมีการวัดและประเมินผลในการให้คะแนนด้วยเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นงานกันแล้วก็ผลัดให้เด็กเป็นผู้ประเมินบ้างค่ะโดยการประเมินนะคะเราก็ใส่ตัวอย่างไว้ในคู่มือนะคะรายละเอียดของการให้คะแนนซึ่งคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้เลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของประเด็นที่คุณครูกำหนดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่สิ่งที่จะพิจารณาในการประเมินผล1ค่ะในเรื่องของฉันทลักษณ์และอักขรวิธีเราก็จะต้องดูในลักษณะบังคับจำนวนคำหรือแม้กระทั่งการสะกดการันค่ะ2ค่ะเราจะต้องดูในเรื่องของความคิดและเนื้อหาสื่อความได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดด้วยนะคะเนื้อหาและ3ค่ะด้านกวีโวหารค่ะเหมือนที่อาจารย์ฝนได้อธิบายนะคะอาจจะต้องเลือกการใช้คำให้มันหลากหลายโดยเฉพาะใช้คำไวยพจน์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดความไพเราะของคำประพันธ์นั้นๆด้วยและประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือตรงต่อเวลาที่กำหนดนะคะ2บทน่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีคะอาจารย์ฝน
0: 2บทให้ใช้สักประมาณ15นาที
1: 15นาทีนะคะสำหรับประถมศึกษาปีที่6อันนี้ก็คือเป็นในลักษณะการวัดและประเมินผลซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะค่ะ
0: คุณครูทุกท่านคะร้อยกองนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีเป็นวรรณกรรมเป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษนะคะลักษณะพิเศษอย่างไร1ร้อยกองมีข้อบังคับนะคะเป็นกรอบที่ชัดเจนเรื่องของฉันทลักษณ์แต่ขณะเดียวกันร้อยกองกลับมีอิสระมีศิลป์มีอิสระที่จะพูดแต่งเนี่ยอิสระที่จะใช้ศิลปะการประพันธ์อย่างไรก็ได้ลงไปในร้อยกองบทนั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ฝนก็อยากจะขอสรุปเทคนิคการแต่งคำประพันธ์เป็นเทคนิคสั้นๆนะคะคือขั้นที่1เราจะต้องเรียนรู้ฉันทลักษณ์ให้เข้าใจเรียนรู้กรอบให้เข้าใจจดจำให้แม่นยำขั้นที่2นะคะลองแต่งดูแล้วลองใส่คำประพันธ์ใส่ศิลปะการประพันธ์ลงไปนะคะอาจจะใส่การเปรียบเทียบอาจจะใส่เสียงธรรมชาติอาจจะใส่สัมผัสในลองไปดูนะคะขั้นที่3ถ้าคุณครูยังไม่มั่นใจลองหาตัวอย่างคำประพันธ์ที่ไพเราะคำประพันธ์ที่มีชื่อเสียงเช่นของท่านสุนทรภู่ของอาจารย์นวรัตน์เอามาอ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเขียนนะคะขั้นที่4คุณครูลองแต่งดูแต่งไปเรื่อยๆลองปรับไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นนะคะส่วนสำหรับการสอนการใช้คำประพันธ์ในห้องเรียนนะคะการสอนนะคะคุณครูอย่าลืมว่า 1. ตรงขั้นนำคุณครูจะต้องน่าสนใจ 2. เมื่อเป็นขั้นสอนคุณครูต้องใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกขึ้นอยากจะเรียนรู้ 3. คุณครูอาจจะสรุปด้วยแบบฝึกให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณครูเนื้อหาของเด็กๆถึงขั้นไหนความสามารถของเด็กๆถึงขั้นไหนคุณครูไปถึงขั้นนั้นพอค่ะคุณครูไม่ต้องกดดันนะคะว่าเด็กๆของคุณครูจะต้องแต่งได้เพราะเหมือนกับกวีที่มีชื่อเสียงนะคะเราขอแค่เขามีความรู้มีความเข้าใจสามารถแต่งคำประพันธ์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคำประพันธ์ไทยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ฝนมากเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะมีความพร้อมนะคะในการเขียนงานคำประพันธ์แล้วก็สามารถในการใช้ภาษาด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณครูทุกท่านจะ

ได้รับประโยชน์พอสมควรจากเทคนิคในการแต่งคำประพันธ์หากคุณครูมีประเด็นหรือข้อซักถามสามารถถามได้ที่อาจารย์ฝนแล้วก็อาจารย์อุ้มหรืออาจารย์ทุกท่านสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสวัสดีค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันขึ้นความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่

อ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อ fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้
แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสี

ของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับห้องครูเมื่อพูดถึง e-learning นะคะทุกท่านคงจะได้ยินกันจนคุ้นหูแล้วนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่า e-learning เนี่ยมันมีรูปแบบยังไงแล้วที่เราเข้าใจว่านี่แหละคือ e-learning นั้นน่ะมันใช่หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ณวณิศสงครามค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เชิญอาจารย์มาไขข้อข้องใจให้กับเรา

0: นะคะเรื่องของ e-learning เรารู้แหละว่ามันมีประโยชน์มากมายแต่ว่าหลายๆคนอาจจะสับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันใช่ e-learning หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่า e-learning จริงๆแล้วมันมีรูปแบบยังไงค่ะ
1: ค่ะตัว e-learning นะคะถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยก็คือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟังน่าจะเหมือนต่อวงจรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือการเรียนผ่านอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็น CD-ROM สมัยก่อนจะใช้ CD-ROM แล้วก็การใช้อินทราเน็ตในระบบที่เป็นระบบปิดอย่างเช่นภายในโรงเรียนหรือภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ Wi-Fi อะไรก็ตามนะคะแล้วก็จะมีการเรียกบางทีเราไม่ได้เรียกว่า e-learning เฉยๆอาจจะเรียกว่า web-based learning ก็ได้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนอกจากจะเรียนด้วยผ่านอุปกรณ์แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือต้องผ่านระบบของการเรียนออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากอย่างในของจุฬาเนี่ยเราก็จะรู้จักในนามของ Blackboard ก็คือจะเป็นระบบ e-learning การใช้ e-learning โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นทั้งเรียนจริงๆเลยอย่างบางที่ก็ใช้เรียนเป็นคอร์สเลยเรียนอยู่ที่บ้านเป็นทางไกลหรืออาจจะเรียนเป็นการเสริมนะอย่างเมื่อตัวอย่างที่ว่าเป็น Blackboard เนี่ยจุฬาก็ใช้เป็นสื่อเสริมอย่างเช่นมีการส่งข้อมูลให้นิสิตนะคะแล้วก็มีการที่จะเรียนเนื้อหาบนนั้นแล้วก็มีการที่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดได้ด้วยนะคะแต่ถามว่าต้องครบองค์ประกอบ e-learning ด้วยไหมจริงๆแล้วควรจะครบแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างสมมติว่ามีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมมาทางทีวีอย่างเช่น DLTV อย่างเงี้ยค่ะถามว่าเป็นไหมก็เราก็อนุมานได้ว่าเป็นได้เนื่องจากว่ามีการสื่อสารออกมาแล้วก็มีการที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้แต่ถ้าจะให้ดีเลยต้องมีการสื่อสาร2ทางคือผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนมีแอคชั่นมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของการเป็นเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์หมายถึงปฏิสัมพันธ์เดี๋ยวนั้นเลยคือผู้สอนอยู่อีกฟากหนึ่งผู้เรียนอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเจอกันบนระบบผู้เรียนถามอะไรผู้สอนตอบผู้สอนอยากตอบบอกอะไรผู้เรียนรับทราบมีการอินเทอร์แอคชั่นกันนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบ asynchronous คือแบบไม่ได้ประสานเวลากันหรือไม่ใช่เรียลไทม์ก็คือผู้สอนอาจจะมีเนื้อหาทิ้งไว้ให้แล้วผู้เรียนก็เข้าไปเรียนรู้ผู้สอนทิ้งคำถามไว้ให้แล้วผู้เรียนก็เข้าไปตอบอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้เรียนมีคำถามก็ทิ้งไว้ให้ผู้สอนตอบซึ่งในตัว e-learning เนี้ยไม่ได้ตอบว่าอะไรจะดีกว่ากันก็ควรจะขึ้นอยู่กับบริบทหรือเนื้อหา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละเรารู้แล้วว่ารูปแบบของ e-learning มันประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จริงๆแล้วนักเรียนหรือว่านักศึกษานิสิตเขาก็เรียนด้วยวิธีการปกติแล้วตัวการเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือว่าช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ยังไงบ้างคะ
1: ใช่ไหมคะถ้ามองในส่วนของการเป็นสื่อหลักก็คือถ้าเป็นสื่อทางไกลคือถ้าสื่อทางไกลเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยเปิดหลายที่เนี่ยใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นสื่อหลักเนี่ยเพราะว่าเขาเรียนเนื้อหาเลยคือเรียนเนื้อหาแทนครูนะคะก็คือใส่อย่างเช่นอีบุ๊กอยู่บนนั้นได้นะคะมีเนื้อหาที่เป็นมัลติมีเดียได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดหยุ่นเพียงแต่ว่าเวลาสอบเนี่ยอาจจะต้องมาสอบที่หน่วยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสื่อหลักได้อีกอันนึงคือเป็นสื่อเสริมอย่างเช่นครูเนี่ยต้องการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทบทวนได้ตลอดเวลาสมมติว่าครูแอมอัดวิดีโอสอนในห้องเรียนไว้ขึ้นเป็นใน PowerPoint หรืออะไรก็ตามสามารถที่จะอัดครูแอมสอนแล้วก็เอาเก็บไว้ในระบบ e-learning เด็กที่เรียนกับครูแอมเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ตลอดเวลาเขาอยากจะเรียนตอนไหนก็ได้ที่ถามว่าแล้วมันดีอย่างไรคือการเรียนเหล่านี้เนี่ยคือมันไม่ต้องมารอครูเขาสามารถจะเรียนตามความต้องการของเขาได้เลยเพียงแต่ว่าเด็กก็ต้องมีวินัยในการเรียนที่จะต้องเข้าไปเรียนเพราะงั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเขาเป็นสื่อเสริมหรือเขาเป็นสื่อหลักค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยว
1: ่
0: าโอ้มีทั้งส่วนที่เป็นสมมุติว่าเป็นวิดีโอแล้วเอาขึ้นไปวางไว้ใช่มั้ยคะหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดอาจารย์คะเราพอจะมีแนวคิดหรือว่ามีเรียกว่าหลักการคร่าวๆมั้ยคะว่าสื่อแต่ละประเภทหรือว่าวิธีการเรียนการสอนแบบ e-learning ในแต่ละลักษณะเนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยไหนค่ะ
1: e-learning เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นได้หลายรูปแบบรูปแบบแรกก็คือ80-20ก็คือ 80% เนี่ยในห้องอีก20เนี่ยใช้ตัวสื่อคือตัว e-learning ถามว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยบางครั้งการใช้ e-learning ทั้งคอร์สเลยเนี่ย

0: มันอาจจะค่อนข้างยากเนื่องจากว่าวัยของเด็กเป็นวัยที่เขายังไม่สามารถที่จะควบคุมการเรียนของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยังต้องเจอหน้าเป็นเขาเรียก face to face กับเด็กอยู่ดังนั้นก็ควรที่จะเจอในห้องกันเลยอย่าง 80% ส่วน 20% อย่างที่บอกคืออย่างเช่นครูแอมสอนในระดับประถมศึกษาใช่ไหมคะก็ขึ้นเฉพาะขึ้นในระบบไว้ให้ทบทวนพอต่อมาเนี่ยโตขึ้นหน่อยนึงเป็น 50-50 เรียนอยู่ที่ห้อง50เรียนอยู่ที่บ้าน50อย่างเงี้ยค่ะก็ทำแบบนั้นแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นแบบประเภทแบบ 70-3070-30คือเริ่มเรียนออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เรียนอยู่ที่บ้านน้อยลงแล้วแล้วโตเลยเนี่ยเขาเป็น80กับ20หรือบางที่แบ่งเป็น90กับ10คือเรียนเป็น e-learning เต็มที่เลยเป็นเริ่มเป็นสื่อหลักแล้วส่วนอีก10เนี่ยเพิ่งแค่มาเจอกันในห้องปฏิสัมพันธ์กันอันนั้นคือจะเหมาะกับเด็กโตเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นลักษณะแบบนี
1: ้ค่ะอยู่ที่เหมือนการให้น้ำหน
0: ัก มันให้น้ำหนัก
1: การให้น้ำหนักว่าการเรียนการสอนจริงๆในห้องกับการเรียนการสอนแบบ e-learning ก็คือให้เหมือนกับว่าจัดส่วน
0: น้ำหนักให้เหมาะสม
1: อาจารย์คะพอมันมาพูดถึงเรื่องสัดส่วนแล้วเริ่มทำให้นึกไปถึงว่าจริงๆเพราะว่า e-learning เนี่ยมันมีข้อเสียหรือมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่ามันถึงไม่สามารถแบบว่าให้เป็น 100% ได้หรืออะไรยังไง
0: ใช่ใช่คือตัว e-learning เนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเด็กเล็กอย่างเงี้ยมันเต็มรูปแบบไม่ได้มันก็ต้องเป็นการผสมระหว่างในห้องเรียนกับในออนไลน์เพราะครูยังต้อง 1. ทักษะทางสังคมถูกไหมคะคือเด็กเล็กเนี่ยเราต้องฝึกทักษะทางสังคมเขาอยู่อย่างเช่นเรื่องมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคมการที่เขาจะต้องรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ซึ่งตรงนี้ e-learning จะทำได้ยากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่เขาโตแล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้แล้วว่าทักเรียนรู้มาแล้วทักษะทางสังคมคืออะไรถูกไหมคะเขาก็แค่ไปเรียนเนื้อหาแล้วมันก็เป็นส่วนที่เขาสนใจเพราะงั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมีการไปค้นคว้าหรือไปแสวงหาได้ง่ายกว่าเด็กเล็กๆที่เด็กเล็กครูยังต้องมีการควบคุมอยู่มันเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นสัดส่วนที่ต้องระบุให้มันฉีกออกจากกันขึ้นอยู่กับผู้เรียนขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์คือบริบทแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยบางเนื้อหาก็ไม่เหมาะกับการเรียน e-learning บริบทก็ไม่เหมาะบางทีเอ๊ะไม่มีออนไลน์ถูกไหมครับก่อนที่พอผู้บริหารอาจจะไม่สามารถหาทุนในการที่จะมาสนับสนุนได้หรือนโยบายโรงเรียนอาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้เพราะว่าการเรียนด้วย e-learning เนี่ยค่อนข้างใช้งบประมาณค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูหลายๆบริบทซึ่งจะเป็นข้อจำกัด
1: พออาจารย์พูดถึงข้อจำกัดทำให้นึกไปถึงว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าในโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถจัด e-learning ได
0: ้ uh-huh.
1: เพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรบ้างหรือว่า เหมือนกับอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ครูหรือว่าบุคลากรก็ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนถามอาจารย์ควบคู่กันไปก็คือว่าหลายคนบอกว่าพอมันมีบทเรียน e-learning แล้วเนี่ยทำให้คุณครูซึ่งอาจจะไม่มั่นใจในการสอนในวิชานั้นก็เลยไปหาบทเรียน e-learning มาแล้วมาเปิดให้เด็กดูแล้วก็ปล่อยให้บทเรียนสอนเด็กแทนตัวเราอาจารย์มีคำแนะนำหรือมีข้อควรปฏิบัติอะไรยังไงที่จะแนะนำคุณครูหรือว่าโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาสองด้านนี้
0: ใช่ไหมคะด้านแรกที่ครูแอมถามก็คือในเรื่องของ
1: ระบบอินเทอร์เน็ต
0: ของระบบอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วเนี่ยชื่อ e-learning มันเรียนมันมีออฟไลน์ด้วยคำว่าออฟไลน์ก็คือมันสามารถที่จะบรรจุลงใน CD-ROM ได้แล้วก็มันมีหลายรูปแบบในการเรียนมากคือ e-learning มันเป็นคำกว้างๆเพราะงั้นเวลาที่เราเลือกใช้อย่างเช่นนะคะอย่างที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่เราได้เห็นกันก็คือว่าเขาใช้ระบบ DLTV ซึ่ง DLTV เนี่ยออกอากาศผ่านโทรทัศน์ซึ่งอาจจะเป็น real time หรือไม่ก็คือมีการ rerun เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้โรงเรียนก็ทุกโรงเรียนมีระบบนี้อยู่แล้วแต่ละโรงเรียนนี้สามารถใช้ได้นะคะแล้วโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์พร้อมในเรื่องของการรับสัญญาณโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบกับสื่อ CD-ROM ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็มีก็ครูก็ผลิตเองได้ด้วยใช่ไหมคะหรือแม้แต่กระทั่งตัว CAI คือ เป็นลักษณะคล้ายบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ย ก็นำมาใช้ได้เหมือนกันเพราะงั้นในการใช้ระบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตอบคำถามว่าเราใช้ทั้งหมด 100% ของ e-learning แต่เราอาจจะเลือกใช้ในสิ่งที่มันเหมาะกับเราแล้วเรามีความพร้อม อย่างนี้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าคุณครูเอาบทเรียนมาแล้วก็เปิดให้นักเรียนดูเขาจะต้องมีบทบาทยังไงบ้างคะอาจาร

0: อย่างแน่นอนก็ต้องแนะนำเนาะเวลาใช้ใช่ไหมคะต้องอยู่กับเขายิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์เคยใช้กับเด็กในโรงเรียนก็คือใช้ CI ในโรงเรียนซึ่งเด็กในโรงเรียนเนี่ยถามว่าเด็กเก่งกับเด็กอ่อนเนี่ยโอเคเด็กเก่งอะเรียนด้วยอะไรก็ได้แต่เด็กอ่อนเนี่ยต้องหาอะไรดึงดูดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะควบคุมการเรียนของเด็กที่เขาต้องใกล้ชิดเนี่ยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วที่เราต้องคอนเซิร์นเด็กซึ่งเราอาจจะแบ่งกลุ่มเด็กในการดูแลก็ได้ว่าถ้ากลุ่มอ่อนนะเราอาจจะต้องเข้มงวดหน่อยหรือเราอาจจะให้เด็กกลุ่มเก่งมาช่วยเด็กกลุ่มอ่อนซึ่งในห้องเรียนโดยปกติเราก็จะมีการคละเด็กอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หนึ่งภาระครูอาจจะน้อยลงหมายถึงว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วเพื่อนก็จะเรียนช่วยกันในการเรียนบางครั้งหนึ่งเครื่องนั่งกันสองคนอาจารย์ใช้วิธีคืองานวิจัยมันจะมีออกมาว่า1เครื่องเนี่ยคนนั่งกัน2คนแล้วเวลาใช้เนี่ยเด็กเนี่ยเวลาใช้ e-learning ปุ๊บหรือว่าทาง CI ปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะชอบทำแบบฝึกหัดเขาจะแข่งกันทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี่จะต้องไม่ยากหมายความว่าคุณต้องหาได้ในเนื้อหาไม่ใช่ไปถามอะไรก็ไม่รู้นอกเนื้อหาที่อยู่ในนั้นเด็กเขาจะพยายามทำให้ได้เต็มเขาจะแข่งกันแม้กระทั่งเด็กอ่อนเนี่ยเขาก็พยายามทำให้ได้เต็มตรงจุดนี้เราเอามาใช้ในเรื่องของการที่ทำให้เขาสนใจในบทเรียนได้มากขึ้นแล้วครูเองเนี่ยครูเขาก็จะสามารถใช้สื่อชนิดนั้นเนี่ยได้หลายๆครั้งคือไม่ต้องมาสอนใหม่ไปเรื่อยๆตรงนี้คือแทนที่จะเป็นภาระกับครูกลับกลายเป็นว่าครูเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาภาระครูลงไปได้ด้วยให้คำแนะนำเด็กได้เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจุบันนี้อิงเขาเทรนเขาไปทางไหนกันบ้างแล้วคะอาจารย์ไปถึงไหนแล้วค่ะ
0: คือตอนนี้เทรนเนี่ยอาจารย์อาจจะเคยได้ยินคำว่าฟลิปคลาสรูมหมายถึงห้องเรียนกลับด้านก็คือเขาเรียกว่าเรียนที่บ้านทำงานที่โรงเรียนแล้วก็การที่เด็กเนี่ยได้เรียนใน e-learning เนี่ยตอนนี้แทนที่เราจะแค่แชทกันหรือว่าแทนที่เราจะแค่ เห็นหน้าเป็นแบบคอนเฟอเรนซ์เห็นหน้าเรียลไทม์เห็นหน้าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าประชุมทางไกลเนี่ยกลายเป็นว่ามันเริ่มมีการทำสร้างตัวเองเป็นอวตารก็คือเขาเรียกว่า second life คือชีวิตที่สองเข้าไปคือเด็กเนี่ยจะครีเอทตัวอวตารตัวเองขึ้นมาครูหรือว่าใครก็ตามสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างที่สมมติว่าเราจำลองโรงเรียนเราขึ้นมาหรือจำลองห้องเรียนเราขึ้นมาในนั้นเด็กออนไลน์อยู่บ้านใช่ไหมคะเอาตัวอวตารตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วไปพูดคุยเรียนเนื้อหาตัวครูเองครูก็เป็นอวตารได้ด้วยเข้าไปคุยกันอยู่ในนั้นแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็สามารถจะเอาเนื้อหาเอาวิดีโออะเข้าไปใส่ไว้ในนั้นได้ด้วยคือจริงๆมันมีมานานแล้วแหละถ้าเป็นต่างประเทศนะคะของเรานี่ก็คือเริ่มเอาเข้ามาใช้เพียงแต่ว่าครูอาจจะยังรู้จักน้อยก็คือจะผสมระหว่างตัวอวตารกับตัวที่เป็นออนไลน์บนระบบที่เรียกว่า LMS คือระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ก็คือผสมผสานกันแบบนี้ค่ะมันก็จะเริ่มมีแนวโน้มแบบนั้นอีกอย่างนึงคือเขาเริ่มเป็นโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะโซเชียลมีเดียเนี่ยโอเคแหละมันก็เป็นการที่เราคอนเน็กกันระหว่างสื่อสารกันระหว่างบุคคลก็มีการเอาเข้ามาใช้ผสมด้วยแล้วก็อีกที่สำคัญคือเขาเรียกเป็นโซเชียล LMS หมายความว่าตัวระบบ LMS ก็คือระบบที่บริหารจัดการความรู้เนี่ยนะคะบริหารการรู้เนี่ยก็ยังไปสามารถจะไปลิงก์เชื่อมโยงกับบุคคลหรือคนที่เราต้องการแลกเปลี่ยนด้วยโดยผ่านระบบ Facebook มันก็จะเริ่มเปลี่ยนโฉมไปแล้วว่าแทนที่จะเป็นแค่เรียนเนื้อหานะทำแบบฝึกหัดนะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นเริ่มที่จะไปแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นมากขึ้นเพราะเขาถือว่าความรู้ของคนที่อยู่ในตัวคนเนี่ยสำคัญที่เรียกว่า tacit knowledge คือความรู้โดยในเนี่ยมันควรจะแลกเปลี่ยนกันในส่วนนี้ในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเหมาะนะคะแต่ในสำหรับเด็กๆเล็กๆก็ยังคงจะต้องอย่างที่บอกไปอาจจะต้องเป็นระดับแบบ blended หรือผสมผสานกับในห้องเรียนไปก่อนนะคะแนวโน้มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องใช้ e-learning หรือว่าเราอยากจะใช้และเห็นความสำคัญของ e-learning มันมีปัจจัยความสำเร็จอะไรบ้างที่มันควรจะต้องเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐาน
0: ตัวพื้นฐานใช่ไหมคะอันแรกเลยอาจารย์ขอใช้ว่าบริบทหรือคอนเท็กซ์ก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่เนี่ยมันเอื้อต่อการที่เราจะใช้ไหมนะคะอย่างเช่นนโยบายของโรงเรียนผู้บริหารนะคะอีกอย่างนึงก็คือตัวของผู้เรียนด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าวัยเขาเหมาะไหมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลประถมวัยจะต้องใช้แบบเต็มรูปแบบไหมหรือใช้แค่เป็นแบบเบรนเดดนะคะหรือใช้แค่บางส่วนเล็กๆก่อนตัวของผู้สอนพร้อมหรือยัง ถ้าผู้สอนยังไม่พร้อมไม่มีความรู้เราก็ต้องเสริมตรงนั้นให้เขาก่อนนะคะอีกอย่างนึงคือในเรื่องของกระบวนการสอนแล้วก็วิธีการสอนรูปแบบการสอนหลักสูตรคือคำว่า e-learning เนี่ยมันมีรูปมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพราะแน่นอนว่าเมื่อมีคำว่าการเรียนรู้อยู่มันไม่พ้นเรื่องรูปแบบการสอนเทคนิคการสอนแล้วก็วิธีการสอนทั้ง3อย่างนี้ต้องบูรณาการให้ได้อยู่ใน e-learningเทคนิคต่างๆก็ต้องใช้ด้วยใช่ไหมคะการควบคุมชั้นเรียนแรงจูงใจรูปแบบการสอนแบบโปรเจกต์เบสพรอบเบมเบสเหล่านี้ค่ะหรือ BBL ก็ตามที่เข้าไปเนี่ยมันต้องให้พอเหมาะพอเจาะกับผู้เรียนให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน e-learning ที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนของเราภาพเนี่ยก็คุณครูในโรงเรียนนะคะผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคงจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะคะว่าเราจะตั้งต้นที่ตรงไหนแล้วก็มีอะไรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญบ้างนะคะเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีความเห็นมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกตอนนะคะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมชุมชนของครูผู้รักการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะในทุกวันศุกร์นะคะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อความผ่านทาง Facebook ของทางรายการนะคะเรายินดีที่จะไปหาคำตอบเพื่อมาไขข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ว่าความสามารถในการใช้เหตุผลมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะอาจารย์ดร.วิชัยเสวกนามผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราเชิญรับชมค่ะ
1: การสอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นั้นผู้สอนมีความจำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นประกอบไปด้วย3ประการก็คือการดูหนังสือ literacy การดูเรื่องจำนวน numeracy และความสามารถในการให้เหตุผลหรือ listening abilityซึ่ง3ความสามารถหรือทักษะนี้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step ได้ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความสามารถกับคำว่าทักษะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรความสามารถเป็นคุณภาพของการดำเนินงานบางอย่างตามความเป็นจริงส่วนทักษะนั้นเป็นความสามารถที่ดีซึ่งเกิดจากประสบการณ์หรือว่าการฝึกอบรมยกตัวอย่างเช่นทุกคนมีความสามารถในการวิ่งทุกคนวิ่งเป็นครับแต่ว่าน้อยคนที่จะมีทักษะในการวิ่งทักษะเกิดขึ้นจากอะไรทักษะเกิดจากการฝึกฝนเช่นนายสมชายมีความสามารถในการวิ่ง100เมตรได้ภายใน13วินาทีอันนี้เป็นความสามารถเบื้องต้นของนายสมชายแต่ถ้านายสมชายต้องการเป็นนักวิ่งนายสมชายต้องการที่จะฝึกทักษะการวิ่งของตนเองนั่นหมายความว่าเมื่อนายสมชายไปฝึกทักษะการวิ่งทำให้นายสมชายสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายในระยะเวลา11วินาทีแบบนี้ถือว่านายสมชายมีทักษะในการวิ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายสมชายขาดการฝึกฝนทักษะของนายสมชายก็จะไม่เท่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนายสมชายก็ยังมีความสามารถในการวิ่งอยู่เหมือนเดิมนี่คือความแตกต่างระหว่างความสามารถกับทักษะสำหรับความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งผมจะกล่าวถึงในวันนี้ผมแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงคือความสามารถในการให้เหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลเชิงนิรนัยนั้นเริ่มจากกฎหรือข้อความจริงใหญ่ข้อความจริงหนึ่งและนำไปสู่ข้อความจริงย่อยๆที่เราสามารถสรุปได้จากข้อความจริงใหญ่นั้นยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ต้องกินอาหารสมศรีเป็นมนุษย์ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าสมศรีต้องกินอาหารแบบนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยแต่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามักจะไม่เจอข้อความแบบนี้ครับสิ่งที่เรามักจะเจอข้อความก็คื

กฎหรือว่าระเบียบการต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีคนถามมากมายว่าฉันจะหยุดลาป่วยได้ไหมฉันจะลากิจได้ไหมได้กี่วันจึงจะได้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนถ้าไปอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะพบว่าเราสามารถลาป่วยได้อย่างไรก็ตามถ้าเราลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปเราต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้น1หรือสถานพยาบาลของทางราชการนั่นหมายความว่าถ้าคุณลาป่วยน้อยกว่า3วันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์นี่คือการให้เหตุผลแบบนิรนัยครับอย่างไรก็ตามเราจะพบว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นไม่ใช่ถูกไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะถ้าข้อความจริงใหญ่หรือเริ่มต้นนั้นผิดมันจะผิดทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าครูคณิตศาสตร์โดยส่วนใหญ่สูงมากกว่า250เซนติเมตรนายสมชายเป็นครูคณิตศาสตร์นายสมชายสูงมากกว่า250เซนติเมตรแบบนี้ถือว่าเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลแต่ไม่สมจริงลำดับต่อไปเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือ inductive reasoning inductive เป็นอย่างไร inductive เริ่มจากการที่เราสังเกตข้อความจริงย่อยๆและสรุปเป็นในโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นสมศรีสังเกตว่าหงส์ที่บินลงมาในสระน้ำนั้นประกอบด้วยหงส์สีขาวทั้งสิ้นสมศรีใช้เวลาสังเกตทั้งวันก็พบว่าหงส์ทั้งหมดที่สมศรีสังเกตได้นั้นเป็นหงส์สีขาวถามว่าสมศรีผิดไหมถ้าสรุปว่าหงส์เป็นสีขาวไม่ผิดสำหรับสมศรีเพราะสมศรีมีข้อมูลเพียงเท่านั้นแต่ทุกท่านย่อมทราบดีว่าหงส์ไม่ได้มีเฉพาะสีขาวเท่านั้นการให้เหตุผลแบบนี้ถือว่าสมศรีให้เหตุผลเชิงอุปนัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงประเด็นสำคัญคือการให้เหตุผลเชิงอุปนัยที่สำคัญนั้นต้องประกอบด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะนำไปสู่บทสรุปอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นคนโดยทั่วไปคนที่ใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายนั้นมักจะแต่งงานแล้วถ้าสมศรีสังเกตว่าสมชายใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายแล้วก็ไม่กล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกับสมชายเพราะสมศรีสรุปว่าสมชายแต่งงานหรือมีแฟนแล้วถามว่าสมศรีผิดไหมสมศรีไม่ได้ผิดแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปสมชายอาจจะชอบใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายก็ได้โดยที่สมชายยังไม่มีภรรยาแบบนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัยการให้เหตุผลในลำดับต่อไปซึ่งมักจะถูกมองข้ามเสมอเราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอธิบายขอใช้คำนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า abductive reasoning abductive คืออะไรยกตัวอย่างถ้าฝนตกถนนย่อมเปียกอันนี้เป็นการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามองกลับกันปรากฏว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราพบว่าถนนหน้าบ้านเราเปียกเราไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันเกิดจากฝนตกเพราะการที่ถนนเปียกนั้นอาจจะเกิดจากการรดน้ำหรือว่าใดๆก็ตามที่สามารถทำให้ถนนเปียกได้แล้วการให้เหตุผลเชิงอธิบายคืออะไรคือเรากำลังจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เป็นที่มาของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณได้ยินมาว่าสมใจกับสมคิดผิดใจกันถึงขนาดเลิกคบหาสมาคมกันแต่ปรากฏว่าเย็นวันหนึ่งคุณไปพบสมใจกับสมคิดไปดูหนังด้วยกันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมานั้นผิดทั้งหมดหรือสมใจกับสมคิดนั้นไม่เคยผิดใจกันมาก่อนเลยก็ได้สรุปได้ว่า abductive นั้นเป็นการหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่มาอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันมี2อาชีพที่ใช้ abductive อยู่อย่างสม่ำเสมออาชีพแรกได้แก่แพทย์แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคจากอาการที่เราเป็นนั่นแสดงว่าแพทย์พยายามจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของอาการของเราหรือผู้พิพากษาพยายามตัดสินจากผลทั้งหมดหรือพยานทั้งหมดเพื่อจะสรุปให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกันแน่และการยกฟ้องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลเพียงพอที่สรุปได้ว่าคดีนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่การให้เหตุผลเชิงอุปมาเป็นการให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ที่เราได้รับกับประสบการณ์เดิมของเราอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่นั้นมันคล้ายคลึงกับประสบการณ์เดิมของเราเราจะพบว่าเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เดิมมาเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสือลายเมฆเสือลายเมฆประกอบไปด้วยคำ

0: 3คำคือคำว่าเสือคำว่าลายและก็คำว่าเมฆถ้า3คำนี้คนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว3คำนี้ประกอบกันจะเกิดเสือลายเมฆในจินตนาการของคนคนนั้นทำให้คนคนนั้นสรุปลักษณะของเสือลายเมฆได้ใกล้เคียงกับเสือลายเมฆจริงๆนี่เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาง่ายๆแล้วก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นตัวอย่างของการให้เหตุผลเชิงอุปมาที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะพบว่าหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนเราทดลองยาบางอย่างในหนูปรากฏว่าหนูได้รับอันตรายจากยาชนิดนั้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่ายาชนิดนั้นต้องมีอันตรายต่อคนด้วยอันนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับมีคนคนนึงสรุปว่าชาดำเย็นมีลักษณะคล้ายกับวิสกี้การดื่มชาดำเย็นก่อนที่จะไปขับรถไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถของคนคนนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าการดื่มวิสกี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเช่นเดียวกันการสรุปแบบนี้เป็นการสรุปที่ผิดทำไม2ตัวอย่างที่กล่าวถึงจึงแตกต่างกันเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้หนูเปรียบเทียบกับคนในกรณีที่ทดลองยาหนูกับคนมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้ยาแต่ชาดำเย็นกับวิสกี้ไม่มีความคล้ายคลึงกันของฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การให้เหตุผลประการสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นการให้เหตุผลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นั่นคือการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ moral reasoning ทำไมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21จริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมและจริยธรรมในที่นี้หรือการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในที่นี้นั้นมักจะใช้การให้เหตุผลแบบต่างๆเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรในเชิงจริยธรรมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นเราสามารถปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้ตั้งแต่ยังเด็กเด็กจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรขึ้นอยู่กับ2ประการคือเขาจะกลัวและจะไม่ทำถ้าจะได้รับการลงโทษกับ2เขาจะทำถ้าเขาได้รับรางวัลอันนี้เป็นจริยธรรมพื้นฐานโดยง่ายๆในวัยเด็กถ้าเราต้องการให้เด็กทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเรามักจะใช้การลงโทษหรือการให้รางวัลกับเด็กถ้าโตขึ้นมานิดนึงเราจะพบว่าคนเราต้องเคารพกติกาสังคมถ้าเราทำตามกฎหรือกติกาของสังคมถือว่าเรามีจริยธรรมตามกฎเกณฑ์อีกขั้นนึงของจริยธรรมคือจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์จริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์คือคนเราตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเกินกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นมีคุณหมอท่านหนึ่งรักษาคนไข้โดยเก็บค่าบริการเพียง10บาทถึง20บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคใดมาก็ตามการทำเช่นนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดในสังคมที่จะบังคับให้หมอท่านใดทำเช่นนี้แต่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจทางจริยธรรมที่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆแบบนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ครับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นบางครั้งเป็นเรื่องที่ชัดเจนและก็ไม่ซับซ้อนแต่ถ้ามีเหตุการณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฝ่าการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครไปคุณต้องเลือกแล้วระหว่างกฎจราจรกับการนำผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดคุณจะเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมความสามารถในการให้เหตุผลทั้ง5แบบที่กล่าวไปแล้วนั้นผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนความสามารถในการให้เหตุผลนอกจากจะเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาระดับสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงแล้วยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเพื่อการประกอบอาชีพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตอีกด้วยครับ
1: และนี่เป็นจุดเน้นสุดท้ายนะคะในชุดซีรีส์4จุดเน้นค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งในเรื่องของการที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆต่อไปรวมถึงการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ค่ะเป็นหน้าที่ของครูอย่างเราๆนะคะที่จะต้องช่วยกันสร้างความสามารถเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไปและก็ใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขมาช่วยกันนะคะเรามีชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งนี้ที่พร้อมจะช่วยทุกท่านให้เรียนรู้และพัฒนานักเรียนของเราไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะ ท่านผู้ชมที่ต้องการ

แสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อสงสัยต้องการส่งคำถามท่านสามารถที่ส่งคำถามมาได้ทาง Facebook ของรายการหรือรับชมรายการของเราได้ทาง YouTube และแอปพลิเคชันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะผ่านทาง App Store และ Play Store วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างชุมชนของครูผู้รักการเรียนรู้นะคะในทุกวันศุกร์ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่มีคำถามหรือข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของรายการค่ะเรายินดีที่จะไปหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Media Literacy Information Literacy หรือ ICT Literacy ซึ่งแต่ละคำก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเรามาเจาะลึกในเรื่องของการรู้หนังสือหรือ Literacy ที่มีความสำคัญกับเด็กเล็กที่จะเป็นตัวเริ่มต้นให้เขาได้มีเครื่องมือที่จะไปแสวงหาความรู้ค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องของ literacy หรือการรู้หนังสือคืออาจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: กระบวนการใช้4จุดเน้นนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1การใช้ภาษาหรือ literacy นะครับองค์ประกอบตัวที่2คือเรื่องของจำนวนและตัวเลขหรือ numeracy องค์ประกอบตัวที่3นั้นคือเรื่องของการใช้เหตุผลหรือ reasoning ability และองค์ประกอบสุดท้ายนะครับคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันคือเรื่องของ literacy ครับถ้าพูดถึงความหมายของคำว่า literacy นะครับแต่เดิมแล้วหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจว่า literacy นั้นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แต่ในปัจจุบันนะครับคำนี้คำว่า literacy ครับถูกนำไปใช้ในหลายบริบทนำไปใช้นะครับเพื่อสื่อความถึงความสามารถหรือว่าการรู้หรือความฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงมักจะมีคำว่า literacy ผสมกับคำใหม่ๆอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคำว่า media literacy ถูกนำไปใช้หมายถึงความสามารถหรือการรู้เท่าทันสื่อ ICT literacy คือความสามารถในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับ information literacy ถูกนำไปใช้ในการพูดถึงความสามารถในการรู้ในเรื่องของสารสนเทศครับตลอดจนเรื่องของ health literacy นะครับคือความฉลาดทางสุขภาพครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของ literacy นั้นจะอยู่ในมิติทางด้านภาษานะครับซึ่งหมายถึงการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้หากพูดถึง literacy ในมิตินี้นะครับเราจะพบเลยว่ามีความสำคัญมาก literacy ในแง่ของภาษาหรือการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยครับด้วยเหตุนี้เองนะครับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาก็ตามหรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตามนะครับครูผู้สอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองส่วนคือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้เรียนครับซึ่งการสอนภาษานะครับหรือ literacy ก็อาศัยหลักการเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับการสอนภาษาหรือว่า literacy นะครับจำเป็นจะต้องสอนตั้งแต่ในระดับชั้นเด็กเล็กนะครับเพื่อที่ว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กในการที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะแบ่งการสอนภาษาออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงในเด็กเล็กนะครับแล้วก็เด็กโตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแบบหลักสูตรนะครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับสำหรับช่วงที่1นะครับ learning to read นะครับเป็นการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล นะครับจนกระทั่งถึงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากเป็นช่วงที่เราจะสอนภาษาที่เป็นการปูพื้นฐานนะครับสำหรับเด็กที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับลักษณะการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลนะครับหรือ 3-5 ขวบนั้นจะเป็นการใช้ภาษาง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับประโยคต่างๆนั้นยังคงไม่มีความซับซ้อนมากนักนะครับตลอดจนคำศัพท์ต่างๆจะเป็นคำศัพท์ที่มักจะเป็นภาษาพูดซะเป็นส่วนใหญ่เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นนะครับมีความสามารถ

0: ในการที่จะเริ่มฝึกอ่านออกเสียงนะครับตลอดจนสะกดคำใหม่ๆซึ่งเป็นคำยากหรือเป็นคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะครับเนื่องจากเด็กวัยนี้นั้นเริ่มจะเรียนรู้การผสมคำตลอดจนเรียนรู้ลักษณะของพยัญชนะนะครับตลอดจนสระแล้วก็วรรณยุกต์รวมถึงตัวสะกดต่างๆด้วยครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเด็กในวัยนี้จึงมีความสามารถในการอ่านออกความในเรื่องสั้นๆได้ครับการเรียนรู้ภาษาของเด็กประถมศึกษาตอนต้นนะครับจะเกิดขึ้นค่อนข้างดีครับมีการระบุนะครับว่าเด็กในวัยนี้นั้นจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่วันละ20คำต่อวันด้วยกันครับการเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการ learning to read คือเป็นการที่จะสอนให้เด็กนั้นเรียนที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามการสอนภาษาในระยะนี้นะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาไปอย่างรอบด้านนะครับหรือพัฒนาอย่างองค์รวมนั่นเองครับสำหรับพัฒนาการนะครับทางด้านภาษานะครับของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับไปจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษานะครับการทางด้านภาษาของเด็กวัยนี้นั้นเราเรียกว่า reading to learn นะครับคือใช้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆครับหากเรามองถึงพัฒนาการที่เป็นภาพรวมนะครับของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายไปจนกระทั่งถึงวัยมัธยมศึกษานะครับเราจะพบว่ามีความสามารถทางด้านภาษาไม่แตกต่างจากเด็กวัยก่อนหน้านี้นะครับเด็กวัยนี้นะครับมีความสามารถในการคิดเชิงสัญลักษณ์หรือคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับจึงมีความสามารถในการที่จะอ่านตีความรวมถึงทำความเข้าใจเรื่องราวที่มีความซับซ้อนรวมถึงเรื่องราวที่มีความยาวมากๆได้นะครับหากมองในความสามารถของการเขียนนะครับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษานะครับจะมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดรวมถึงเขียนบรรยายและเขียนพรรณนาสิ่งต่างๆได้มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยประถมศึกษาครับดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับการเรียนรู้ภาษาหรือ literacy นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งนะครับสำหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการเรียนรู้ต่อไปนะครับการสอน literacy นั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ทางภาษานะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าการสอนภาษาที่ดีนะครับจำเป็นจะต้องส่งเสริมทักษะในทุกๆด้านนะครับทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับนอกจากนี้นะครับครูควรจะต้องส่งเสริมให้เด็กนั้นใช้ภาษาอย่างมีความหมายคือการเชื่อมให้เด็กได้ใช้ภาษากับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาในขณะเดียวกันครูนั้นจะต้องส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างอิสระนะครับมีความเป็นตัวเองในการใช้ภาษาโดยครูนั้นควรจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาให้กับเด็กด้วยครับหากทำทั้งหมดได้นะครับเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ
1: หัวใจของการเสริมสร้างสมรรถนะการรู้หนังสืออยู่ตรงนี้เองค่ะคือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนตลอดจนลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าเป็นอย่างสูงนะคะที่มาช่วยไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะนอกจากการพัฒนาเรื่องการรู้หนังสือให้กับเด็กๆแล้วนะคะยังมีจุดเด่นอีกด้านนึงค่ะคือการรู้เรื่องจำนวนซึ่งเป็นทั้งความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นฐานไปสู่การเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆต่อไปนะคะในวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบกับเราในเรื่องของการรู้เรื่องจำนวนคืออาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ดร.จินดิษฐ์ละออปักษิณค่ะ
2: การรู้เรื่องจำนวนหรือ numeracy หมายถึงความรู้เกี่ยวกับจำนวนและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนนั้นนะครับไปใช้งานในบริบทชีวิตจริงนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างตามใจที่ต้องการและยังรวมถึงความตระหนักรู้ในบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย numeracy ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ6องค์ประกอบครับองค์ประกอบด้านการประมาณค่าและการคำนวณนะครับหมายถึงทักษะในการประมาณค่าและการคำนวณที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการคำนวณและการประมาณค่าครับส่วนองค์ประกอบด้านที่2นะครับก็คือความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์นั้นหมายถึงความสามารถในการระบุแนวโน้มการอรรถาธิบายกฎความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการทำนายแบบรูปรวมถึงการนำไปใช้ในบริบทชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนอัตราส่วนร้อยละและทศนิยมนั้นนะครับหมายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมรวมถึงการเขียนอัตราส่วนและร้อยละและการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้องค์ประกอบด้านที่4นะครับก็คือการให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิหมายถึงความรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์การนึกภาพการจัดอันดับและความสามารถในการอธิบาย เกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงและการใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเลขาคณิตมุมความสมมาตรมาตราส่วนการระบุการอธิบายเส้นทางรวมถึงความสามารถในการที่จะระบุทิศการใช้ภาษาเกี่ยวกับทิศเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับองค์ประกอบด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิตินะครับ

0: และการนำเสนอข้อมูลรวมถึงความสามารถในการที่เราจะเปรียบเทียบและก็ประเมินค่าของวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อีกทั้งยังรวมถึงความสามารถในการใช้คำศัพท์นะครับและการใช้สัญลักษณ์ทางจำนวนเพื่อช่วยอธิบายโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและองค์ประกอบด้านสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบด้านการวัดหมายถึงความเข้าใจในการใช้การวัดตั้งแต่ความยาวพื้นที่ปริมาตรความจุมวลและอื่นๆนะครับรวมถึงความสามารถในการนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้เราจะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนา Numeracy ให้เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า Numeracy เนี่ยแม้จะมีชื่อที่ดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิชาคณิตศาสตร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในการพัฒนา Numeracy จะต้องตกเป็นภาระของวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ่ายเดียวหากจะมีความจำเป็นนะครับที่ทุกๆกลุ่มสาระวิชาจะต้องช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิด Numeracy ความเข้าใจประการที่2 Numeracy ไม่ใช่เรื่องที่สามารถจงใจสอนได้แต่ Numeracy เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ก็คือการเลือกใช้บริบทชีวิตจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และทำให้เขาเห็นประโยชน์และการใช้จำนวนในชีวิตประจำวันของเขาตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าคำว่าบริบทในชีวิตจริงนั้นหมายถึงบริบทในชีวิตจริงของเด็กๆของนักเรียนของผู้เรียนคุณครูในหลายๆวิชานะครับอาจจะสงสัยว่าแล้ววิชาเราที่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Numeracy ได้อย่างไรวิชาเหล่านี้ล่ะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวจริงๆแล้วการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ณปัจจุบันก็อาจจะมี Numeracy อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไม่ได้เน้นเราไม่ได้เจาะลงไปเท่านั้นเอง Numeracy จึงไม่ใช่เรื่องขององค์ความรู้ที่จงใจลงไปสอนใหม่เราไม่ได้บังคับให้สาระวิชาอื่นๆจำเป็นจะต้องสอนคณิตศาสตร์เพียงแค่ว่าจังหวะไหนที่มีโอกาสพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือมีโอกาสที่จะทำให้คณิตศาสตร์มีบทบาทในการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆก็ขอให้คุณครูที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆให้ความสำคัญแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่จำเป็นจะต้องใช้คณิตศาสตร์ในวิชาที่กำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่จะดูว่าเราจะสามารถช่วยพัฒนา Numeracy ได้อย่างไร1ก็คือการดูครับดูว่าเนื้อหารายวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Numeracy นอกจากนี้นะครับการใช้ภาษาและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนได้อย่างเหมาะสมก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งสำคัญนะครับที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ได้ครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆนั้นเราจะช่วยพัฒนา Numeracy ได้อย่างไรสำหรับกลุ่มสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแน่นอนครับการพัฒนา Numeracy นั้นไม่ได้หมายถึงอาจารย์จะต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ลงไปในวิชาภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆหากแต่เรามีการพัฒนาดังนี้ได้ครับการสนับสนุนการแปลความและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการเขียนอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณนะครับและทางด้านของมิติสัมพันธ์ทั้งร้อยละสถิติจำนวนทิศทางเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์การแปลความเพื่อนำผลการวิเคราะห์และการแปลความนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่สามารถช่วยสนับสนุน Numeracy ได้และอีกเทคนิคหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดการอ่านผังกราฟิกรวมถึงการสร้างผังกราฟิกนะครับการทำเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หลากหลายแบบนี้เราก็นับว่าเป็นการพัฒนา Numeracy อีกทางหนึ่งครับสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมนะครับตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะครับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อจะช่วยอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านมาการสนับสนุนให้ผู้เรียนนะครับได้ใช้เส้นเวลาหรือไทม์ไลน์การใช้ปฏิทินวันที่เพื่อช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อจะช่วยพัฒนา Numeracy ได้สิ่งที่สำคัญที่เราจะเห็นได้นะครับคือ 1. Numeracy เนี่ยมีความสำคัญและ 2. ความรับผิดชอบในการพัฒนา Numeracy นั้นไม่ได้ตกอยู่ที่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจครับของอาจารย์จากทุกๆกลุ่มสาระรายวิชาที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ได
1: ้อย่างที่อาจารย์จินดิษฐ์ได้บอกไว้นะคะว่าทักษะสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาระของครูวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่เป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องช่วยกันนะคะน่าเสียดายค่ะที่เวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วเราจึงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านไหนสนใจแล้วอยากดูรายการของเราเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือแอปพลิเคชัน Teacher as Learners ได้ทาง App Store แล้วก็ Play Store นะคะ และหากท่านใด

มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถทิ้งไว้ได้ค่ะที่ Facebook ของรายการที่ www.facebook.com/teacherslearners ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้น

้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆต้องจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทด

ตอนนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2 u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้

การทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2

มโมนแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณ

เป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีน carrier นั่นเองค่ะและกรณีที่3 นะคะ osmosis ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะ
และน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึก

หัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2 × 10 ลบ4 มลจาก

นั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามี

บอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบส

เพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น2มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพัง

0: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คือเด็กที่เนี่ยเข้าสถานพินิจเกือบทุกคนแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะ
1: ทุกวันอะเด็กไปแต่ร้านเกมใช่ไหมล่ะเข้าร้านเกมตั้งแต่เช้าข้าวไม่ได้กินจนเป็นโรคกระเพาะ
0: พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันคือมันเป็นชุมชนเปิดต่างคนต่างอยู
2: ่คือครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้เห็นภาพที่เคยจินตนาการไว้เพราะผมเคยคิดไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคงเป็นเรื่องที่แย่มากแล้วลองคิดดูสิครับกับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีใครทำอะไรกับมันเลย
3: อยู่บ้านอะใครเนี่ยพ่อแม่อยู่ป่ะพ่อแม่ไปไหนไม่รู้
0: ครูปู่เหรอพี่ไม่รู้จักครูปู่นะพี่รู้จักแค่ในโทรทัศน์ว่าเออมีผู้คนที่อะไรหมดอายุการทำงานแล้วมาอุทิศตัว
4: ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่รู้จักในทีวี
0: ใช่ไม่รู้จักครูปู่เลยเพิ่งมารู้จักเมื่อไวๆนี่เอง
5: ครูปู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครือข่ายทำงานอาสาสมัครร่วมกัน
6: มากับครูปู่ปะเนี่ย
7: มาเรียน
6: ได้เรียนอะไรบ้าง
7: ได้เรียนหลายได้เรียนพวกเลขทำพวกนกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้กินข้าวด้วย
8: พี่เป็นการชุมชน
5: อ๋อพี่
8: ก็เป็นคนขอให้ครูปู่เข้ามาช่วยตรงนี้ตั้งแต่แรก
9: เขาบอกว่าเนี่ยเอาไปให้ครูปู่สอนสิใช่ป่ะดีอยู่ที่บ้านเฉยๆได้เล่นได้เรียนด้วยก็เลยลองมาดูเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขาก็มาเรียนด้วย
10: เยอะที่สุดเด็กเนี่ยสอนเต็มซอยนี่เลยนะแต่แกไม่มีห้องโรงเรียนเลยแกจะเป็นแบบร้านอาหารแบบเนี้ยที่เขายังไม่เปิดตอนเช้าก็ไปสอนยาวไปนู่นใจดีเคยดูไม่เคยอะไรแกจะเสียงอย่างเงี้ยแกใจดีมาก
5: ครูปู่ก็รู้จักกันในนามเครือข่ายก็รู้จักกันมา 2-3 ปีแล้ว
11: มาเก็บมาค่าเลี้ยงเลย
12: น่ารักครูปู่น่ารัก
2: ตอนแรกที่เจอครูปู่เดี๋ยวดูเป็นคนแก่ธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ดูวิเศษวิโสอะไรออกแก่ซ้ำซ้อด้วยซ้ำไปแต่เชื่อเถอะครับมนุษย์คนนี้แหละของจริง
4: คือเริ่มแรกจริงๆตอนที่ครูเป็นครูอาสาสมัครเนี่ยปี43เริ่มมันมีแรงบันดาลใจอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1ความที่เราเป็นครูมาก่อน
13: ครับ
4: เรื่องที่2เราเป็นคนกรุงเทพเรารู้พฤติกรรมของเด็กในกรุงเทพพอเรารู้จักกรุงเทพดีมันมีสลัมเยอะ

0: ตรงสลัมคือมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนต้องหนึ่งยากจนสองขาดความรู้สามก็โรคภัยไข้เจ็บพวกคนในสลัมจะไม่ติดที่โรคมันอยู่ในสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นไอ้สามสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องกระทบถึงจิตใจจากจิตใจไปถึงอารมณ์เมื่ออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาครับอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวถูกไหมฮะง่าย
1: ของพี่เนี่ยพี่ก็จะคิดว่าจริงๆโซ่เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยเหมือนกับห่วงอะไรๆห่วงเนาะจริงๆห่วงนึงก็อาจจะแทนอาสาสมัครคนนึงเราก็คิดว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานอาสาสมัครคนเดียวได้มันจะต้องประกอบด้วยหลายๆคนมาช่วยกันทำงาน
2: ครูปูสอนนี่สอนอะไรบ้างเนี่ย
3: บูรณาการ
2: คือเด็กสลัมคือบางคนเขาไม่ได้เรียนคือบางทีไม่ได้สอนวิชาการมากใช่ไหมหรือไง
0: ต่างคุยกันเรื่องวิชาการเลขบ้างภาษาไทยบ้าง
2: ครับ
0: และแต่ครูเขาจัดการ
2: ให้จริงๆแล้วให้เด็กนี่มันได้เข้ามาอยู่ในสังคมรู้ว่า
0: ใช
2: ่นี่ก็สุดยอดนะผมว่า
0: ใช
4: ่เข้ามากับลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเขาอยากทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็พอดีเขาไปดูเว็บเจอของสสวาสาก็เลยเสิร์ชเข้ามาแล้วก็พามาครั้งแรกก็คือที่ตึกแดง
5: ที่นี่ดีนะเด็กได้เข้ามาเล่นได้ผ่อนคลายเราก็เออแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็รู้ว่ามันเป็นชุมชนแออัดพื้นที่ตรงนี้อ่ะมันทำให้เด็กเขากล้าแสดงออก
6: อ๋อก็ดีค่ะดีกว่าเด็กไปเล่นอย่างอื่นเพราะว่าเด็กทุกคนก็ไปที่นั่นกันหมด
2: เด็กๆส่วนมากชอบที่นี่ป่ะ
7: ก็ชอบ
2: ตอนเราเด็กๆเราชอบไหม
7: ชอบ

0: มูลนิธิเราจะทำในส่วนของงานที่เป็นลักษณะการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากลักษณะแบบนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้า
1: เด็กเราเคยเจอเด็กในโรงเรียนของเรามันเป็นกรอบถูกไหมในโรงเรียนอ่ะมันจะเราสั่งอะไรคือมันต้องได้แต่มาที่นี่มันไม่ใช่อ่ะฉันอยากจะเรียนฉันก็เรียนฉันไม่อยากเรียนฉันก็ไม่เรียนฉันอยากจะเรียนอยากจะวิ่งเล่นฉันก็ไปวิ่งอย่างเงี้ย
2: แต่ที่นี่เขามีเวลาไงแต่จะเข้ามาเด็กต้องสวัสดีต้องเคารพเจ้าหน้าที่หรือคนดูแลที่นี่ก็คำหยาบก็ไม่มีให้พูดในนี้คือด่ากันอย่างเงี้ยไม่มี
3: ในความรู้สึกของพี่ว่าเด็กเนี่ยเราต้องดูแลเพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากให้พ่อแม่ดูแลเราจริงๆจริงๆความรู้สึกของพี่เองนะ
4: พี่หมีทำอะไรอยู่ที่เนี่ยครับ
3: เป็นอาสาสมัครผู้ปกครอง
4: อาสาสมัครผู้ปกครอง
3: ค่ะ
4: คือ
3: ก็เป็นผู้ปกครองในชุมชนวัดดงแข
5: มาจากไหนจังนะมาบ่อยปะ
6: ไม่บ่อย
7: มาในครั้งที่สอง
4: นี่มาจากโรงเรียนอะไรกันลาอ๋ออยู่คณะอะไรอ่ะอะไรนะ
8: บ
4: ั
8: ญช
4: ี
5: แล้วปกติพี่เกี่ยวทำอะไรอยู่ครับ
8: พี่ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะของบริษัทเอกชน
9: เป็นนักวิจารณ์นะคะ
4: คุณก็เป็นด็อกเตอร์เลยพี่นกจบปริญญาเอกแล้ว
10: คือที่นี่มีหมดครับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษายันด็อกเตอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะมาอยู่ที่นี่คุณคืออาสาสมัคร
11: การชักชวนคนมาทำเป็นอาสาสมัครเราอย่ามองตรง

0: เราจะมองตรงไหนนะครับมองตรงนั้นเราจะมองตรงความรู้ด้วยบางคนที่อยากจะมาแฉกับเราเขาไม่มีความรู้ไม่กล้ามาออกมานะครับไม่มีใครดูถูกคุณ
1: เพราะว่าจริงๆสมาชิกเราก็ไม่มีอะไรผูกมัดเลยคือเรารวมตัวกันอย่างรวมๆแต่ว่าภายใต้โครงสร้างที่เรากำหนดว่าเราจะทำงานเพื่อเด็กร่วมกันนะคะคืออาสาสมัครจะเข้าจะออกหรือว่าจะอยู่ใช่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนมันต่างกัน
2: สอนเนี่ยก็คือเหมือนกับให้โอกาส
3: ให้โอกาสตัววัน
2: คือเด็กพวกนี้คือก็อย่างที่บอกว่าโอกาสที่อยากเขาจะเรียนพิเศษก็ไม่มีแล้วบางคนก็
3: ตะวันเอาวุฒิตะวัน
2: พ่อแม่เขา
3: ตะวัน
4: ก็เห็น
5: ครับที่เนี่ย
4: ที่นี่มีเพื่อนเขาบอกมาค่ะว่ารู้จักกลุ่มสอสอาสาก็เลยกะว่าจะมากับกลุ่มสอสอาสาแล้วมาสอนหนังสือแล้วก็จะมาเล่นกิจกรรมด้วยเลย
5: ครับเวลาที่น้องนักศึกษาเนี่ยเวลามาเนี่ยอันดับแรกที่เราจะบอกเขาเราจะสอนเขาเราบอกอะไรทุกคนสิ่งที่อยากให้เขาจำไว้เลยนะอันแรก
6: อะไรนะครับใจกระจายใจหนูอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยดับแรกหนูมาช่วย
5: มาได้เลย
7: มีใจมาได้เลยแค่นั้นเอง
8: คือตอนแรกที่จะมาทำเรื่องครูปู่ผมคิดไว้ว่ายังไงต้องได้เจอแน่ๆเด็กสลัมไม่ก็กลิ่นเน่าเหม็นแต่เอาเข้าจริงอ่ะที่ผมได้เจอมันคือคนพวกเนี้ย
5: นี่เล่นอะไรกันอยู่อะครับเล่นอะไรกันอยู่อะสอนอะไรกันอยู
9: ่เล่นกับแม
5: ่อ๋อแล้วอย่างวันนี้พี่อันสอนอะไรครับ
10: คณ
5: ิ
10: ตศาสตร์
5: นี่ปออะไรปออะไรนะตัวเองกินอะไรนะปอห้า
11: เป็นสามเป็นว่าสามสิบล้านสิบสี่มันจะกลายเป็นร้อยได้ไง

0: ดีใจไหมได้ขนมไปกัน
1: เขียนเก่ง
0: เขียนเก่งมาเรียนบ่อยไหม
1: เก่งสองคนเลย
2: เด็กที่มีปัญหาเนี่ยลักษณะกระบวนการเรียนรู้เขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นจะช้ามากดังนั้นเนี่ยวิธีการทำให้เด็กๆเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่ให้เขาเรียนรู้ขนาดวิชาก็จะต้องให้ได้คิดได้ทำกิจกรรมสนุกสนานซึ่งถ้าอยู่ในใช่อย่างนั้น
3: ไม่งั้นมันมาสอนไม่มีใครฟัง
2: ไม่ได้ค่ะก็จะเด็กๆเขาก็จะไม่เข้าไง
4: นี่กำลังสอนไปหมดแล้วป่ะเด็กหนีไปแล้ว
3: คร
4: ับ นี่คือเด็กสลัมเป็นแบบนี้จริง
3: ครับ
4: นี่การถูกเลิกสอนเหมือนกันทุกที่เล่นเกมเหมือนกันทุกที
5: ่แล้วก็จะค่อยๆต้องปอบต้องดูมันมีทุกรสชาติอ่ะนะบางทีเราก็อย่างเงี้ยเอาขนมมาให้กินมาอ่ะก่อนจะมาเนี่ยเขาก็จะได้กินนมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมีคนดูแลเขาอย่างงี้ใช่ไหมคะ
6: เขาก็เราไม่ได้แค่มาสอน
5: เขาก็อยากจะเรียนไง
7: ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กในสภา
8: พต้อง
3: ครับ
8: มัน
3: ต้องให้การศึกษามันนะ
8: มึงไปก็ไปกูคอยอยู่เนี้ยมึงพากูสอน
2: คือเด็กในชุมชนของเราแล้วเป็นเด็กในชุมชนก็จะมีปัญหาเยอะพอเวลาเข้ามาเล่นปัญหาในครอบครัวเด็กอยู่ห้องแคบ
5: ๆเด็กในชุมชนเราเนาะไม่รู้จักกฎไม่รู้จักคำพูดสวัสดีพูดจ๋าๆไม่มี
2: เนื่องจากว่าชุมชนที่เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจไงคะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือในเมืองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาแล้วก็พอมาเช่าห้องข้างในอะค่ะจะเป็นห้องเล็กๆให้เช่าเนาะห้องของพี่ยาวสามเหลี่ยมกว้างสามเหลี่ยมเนี่ยไอ้สามเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะแคบถ้าเด็กเล่นในห้องมันไม่มีที่จะเล่น
3: คร
2: ับ แล้วในชุมชนก็ไม่มีที่จะเล่นแล้วในชุมชนพี่จะเป็นประมาณผู้ใหญ่พูดอะไรแรง
9: ๆพี่บอกในชุมชนนี้ระยะสุดๆเยอะนะก็เริ่มตั้งแต่เล็กๆพอมันหมดก่อนก็ติดกันไปเยอะแยะแล้ว
10: มีหมดพ่อไปข่มขืนเขาแม่ไปข่มขืนเขาอะไรพ่อข่มขืนลูกตัวเองอะไรทุกเรื่องที่คุณเคยสัมผัสมาทุกเรื่อง
3: ที่ดูในละครนะ
10: จังหวะ
3: อ
10: ัน
3: นี้คือเรื่องจริง
10: ทุกเรื่องจริง
0: ถ่ายบ้านถ่ายบ้าน
1: ไหนลูกให้เล่นบ้างด้วยพี่มึงไปซื้อมาป่ะ
11: ไม่ใช่
1: เพิ่มหน่อยวันนี้อย่าลูกให้เล่นวัน
10: เดียว
4: ถึงแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาขนาดที่ว่าพ่อแม่ก็ยืนด่าเราอะไรเราย
3: ืนด่าเรื่องอะไร
4: เอาลูกก็มาเรียนหนังสือไงก็มีลูกก็ต้องการใช้งาน
3: อ๋อ
4: เราไปสอนเขาว่าการที่คุณอบรมดูแลลูกอย่างนี้มันไม่ถูกนะอะไรไม่ได้มันโกรธเราก็มันเอานักเรียนตีกับบาลเราอะ
3: หรอ
4: แต่คุณบุ๋มไม่กลัวนี่ใช่หมด
3: ครับ
4: แค่ได้ยาท่อครับ
3: ครับ
1: ตอนไหนให้ท

0: ตอนแรกที่เห็นเขาสอนนี่เป็นไงบ้าง
1: ก็เขาสอนดีเขาก็รับผิดชอบเด็กทุกคน
2: พาน้องมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
0: คนคุณปู่ก็ดี
3: ดีดี
0: เอาเลย
3: ก็เด็กเข้ามาไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมดีกว่าไปเล่นเกม
4: อยากถามยายว่ายายคิดยังไงบ้างที่น้องเขาไปเรียน
5: ที่แทนเขาไปเรียนอ่ะเพราะว่าอยู่บ้านก็ดื้อเฉยมันจะได้มีวิชาความรู้เข้าไปด้วยให้เขาอบรมให้ด้วย
0: นี่คุณปู่แกมาสอนบ่อยปะ
6: สอนทุกอาทิตย์ค่ะ
0: ประมาณทุกอาทิตย์พี่เองก็เอาลูกมาเรียนทุกครั้ง
6: ค่ะก็มีวันอังคารกับวันพฤหัสบดีก็มาสอนกัน
4: ที่เห็นครูปู่คนไหนอ่ะ
7: นานแล้วค่ะ
4: ประมาณ
7: ก็หลายปีแล้วแต่ก็มาตามเด็กอย่างเงี้ย
8: ตามทุกบ้านเด็กคนไหนไม่มาตามเป็นอะไรไม่มาเกเรอะไรทำอะไรเลยแกจะสอนหมด
7: แกดีค่ะแกสนใจเด็กดีเด็กไม่เรียนแกก็มาตามให้ไปเรียนกระชากไปเลยไม่ไปแกก็ตามถึงห้องถึงบ้านเลยแกก็เรียกเด็กไปเรียนครับไม่เรียนไม่เรียนแล้วแกมาตามก็ต้องไปเรียนทุกคนไม่กล้าหือแก
9: สวัสดีครับน้องมาเลย
0: ครูปู่ครับอาทิตย์หนึ่งนี่ครูปู่อยู่บ้านกี่วัน
10: เต็มๆคือจันทร์พุธเต็มๆเลย
0: อ๋อก็คืออยู่บ้านสองวัน
10: สองวัน
0: อีกห้าวัน
10: ก็ออกบ่ายๆก็ออกครับ
11: พูดตรงๆนะ
12: พูดตรงๆค่ะครูปู่
11: อยากถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จังวะ
12: แสดงว่ามีความสุขกับการที่ได้ทำ
11: จะได้ออกไปทั้งวันไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กออกนอกบ้านนะ
0: ไปรุ่น
11: ไง
12: ออกบ้านเลยเน
11: า
12: ะ
11: ออกไปทั้งวันบอกว่ามีความสุขอยู่กับเด็กทั้งวัน
0: คร
11: ับครับอยากถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ปู่ตาเช้าเลยบ้านไปละ
0: อย่างนี้คือเหมือนชีวิตความสุขในแต่ละวันก็คือการที่เราเจอเด็กสอนเด็กเราก็ถึงรอเสาร์อาทิตย
11: ์มีความสุขวันใหม่ถึงวันนั้นที่ว่าเหมือนกับเด็กๆเฮ้ยอีกสองวันพ่อจะพาไปเที่ยวเว้ยถูกไหมฮะ
0: คร
11: ับ มาอันนี้พ่ออยากจริงๆอยากให้ดูกับเด็กแรงบันดาลใจอยู่อย่างคือเด็กฮะเด็กที่เราต้องดูแลเขาอะกลุ่มเสี่ยงนะก็อยู่ในกลุ่มลักขโมยมันก็ลักขโมยไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับบริการทางเพศก็ไปบริการทางเพศไปนะครับไอ้กลุ่มลักขโมยพอไม่ลักขโมยได้เงินได้ทองมาปั๊บมาให้พ่อแม่ดูโอ้ดีนี่ว่าเอ็งเก่งแทนที่ห้ามปรามกับสนับสนุนส่งเด็ก

ไปเลยครับมันต่อเนื่องไปอีกชีวิตเขาหมุนเวียนอยู่แบบนี้ถ้าเราไปลงโทษเขาไม่ได้นะครับไม่มีใครไปชี้นำทางเขานะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบสัญชาตญาณเข้าใจนะฮะสัญชาตญาณคือแบบอยู่แบบสัตว์ไงคือไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้ากูจะกินกูจะกินจะขี้จะปี้จะนอนอยู่ตรงนี้เองแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้าครับแค่ดีนี้ก็60-70%เป็นอาชญากรหมดไปอยู่บ้านที่2หมดครับไปสองก็คุกครับสถานที่กักกันเด็กถ้าเผื่อไม่มีผู้ใหญ่ใจดีดูแลเขาบ้างให้กำลังใจบ้างนะฮะให้ความรักบ้างอะไรบ้างมันจะไปตลอดเปิดเปลืองใหญ่เลย

0: ปีนี้ครูปู่อยู่เท่าไหร่คะ
1: 76
0: 76
1: ย่าง
0: ย่างพศนี้75เต็มถูกปะ
1: อืมมันเลยไปแล้ว75เต็มเลยไปแล้ว
2: ครูปู่ทำอย่างนี้บ่อยๆนี่คือเมียกับลูก
1: ไม่เป็นสนับสนุนไม่เป็นหาก็รายได้แม่บ้านก็มีบำนาญ
2: คร
1: ับ ผมไม่มีก็มาแชร์กันกับลูกสาว
2: คร
1: ับ พอลูกสาวเค้าก็เป็นมัณฑนากรนี่ออกมาตั้งบริษัทเอง
2: คร
1: ับก็ช่วยเหลือเรื่องการเงินการท้องนะครับอันนี้ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เดือดร้อน
2: แล้วเค้าไม่เป็นห่วงว่าเรามีอายุแล้วเราอยู่บ้านมาก
1: ทีแรกเป็นห่วงครับเป็นห่วงเพราะว่ามันรู้
2: ทีแรกคือช่วงที่เริ่ม
1: เพราะว่ามันมีบางครั้งเราหายไป2คืนเงี้ยก็แจ้งความเลย หายไป2คืนแจ้งความเลยคือเราหายไป
2: เคยแล้วผู้หายไปไหนครับตอนนั้น
1: ก็กินนอนอยู่กับในสลัมอ่ะ
2: อ๋อ
1: ครับ
3: แกเป็นคนเหมือนบานไม่รู้โรยเหมือนแอคทีฟอยู่ตลอดคือทั้งที่ถ้าดูเนาะแกก็อายุมากแล้วแต่ว่าแกเหมือนกับว่าคือมีความคิดอยากจะช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ
4: จอนดีแกจอนไม่ต้องกับหนุ่มนะหนุ่มก็คือจะ40คนนั้นไม่ใช่หนุ่มแต่วัยรุ่นอย่างนี้นะแกจอนมาเรื่อยเวลาทุกวันนี้จนแกยังไม่เลิก
5: ถือว่าเป็นคนใจดี
6: ได้ไหม
5: อายุขนาดนี้ควรจะแบบอยู่บ้านตลอดแต่ว่าเขาก็ยังมาทำงานต่อเนื่องแล้วที่เขาถ้ามานานเขาทำต่อเนื่องจริงๆอ่ะพี่ว่าคือเรื่องของสาวมันต้องดูนานๆต้องทำระยะยาว
7: บางทีเรานึกท้อเลยยังนึกถึงแกเลยว่าเออขนาดแกยังแก่ขนาดนี้แกไม่ท้อเราก็น่าจะสู้อ่ะ
8: สวัสดีคุณครูยังสวัสดีครับ
9: ด้วยอายุของครูปู่ผมว่ามันเป็นทั้งคำถามและก็แรงกระตุ้นในใจหลายๆคนก็เลยถามแกไปตรงๆว่าทำไมก็ต้องทำอะไรมากขนาดนี้คำตอบที่ผมได้มันฟังดูแปลกๆนะแต่ที่แปลกกว่านั้นอ่ะคือมันจริง
1: เราก็อายุเยอะด้วยเราก็ต้องวิ่งแข่งกับเวลา
2: คร
1: ับ นะตามหลักของไอน์สไตน์
2: คร
1: ับ สมรรถภาพทางด้านเวลากับงาน
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ายุเยอะก็ต้องเร่งเพื่อถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกับคนหนุ่มคนสาวซึ่งเวลาของคุณอยู่อีกนานใช่ไหมฮะเวลาของคุณนานผมเวลาผมน้อยเพราะอัตราเร่งของผมก็ต้องมากกว่าสิอัตราเร่งของคุณน้อยกว่ามันถึงสามารถทำภาพเกิดขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางคือความดีพร้อมกันตรงนั้น

0: วิ่งนี้ทุกวันเลยป่ะ
1: ทุกวันครับ
0: อ๋อทุกวันเลย
1: ทุกเช้าออกกำลังกายใกล้ธรรมชาติใช่ไหมอากาศเช้า
0: ครับ
1: ออกอ่างออกกำลังกาย

0: ิ่งทั้งหลายทั้งปวงความสุขมันอยู่ที่ธรรมชาติใช่ไหมใช่ไหมแค่นั้นง่ายๆอ่ะเพราะนั้นเอาท่าหางเมื่อไหร่ก็เสร็จมานั้นซักผ้าก็ซักเองตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วอ๋อ
1: คร
0: ับ ครับซักด้วยมือด้วยเพราะไอ้เรื่องพันนี้มันกระปรูกคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้มากๆเนี่ยทำให้เราห่างจากธรรมชาติอายุจะสั้นถูกไหมเราต้องใกล้ธรรมชาติมากที่สุดอายุจะยืนคุณปู่ไม่อยากตายตอนนี
1: ้
0: ใช้หนี้สังคมยังไม่หมด
2: คุณปู่แกบอกว่าชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนผมว่าก็ถูกนะส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าที่คนแก่คนหนึ่งมีพลังจะทำอะไรได้มากขนาดนี้บางทีมันอาจจะมาจากภาพพวกนี้

0: นะคะก็จากเด็กที่เขาบอกว่าเป็นสีดำอ่ะกลายมาเป็นสีเทาแล้วก็เริ่มจะเป็นอาสาสมัครค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนทำมาหากินอ่ะเหมือนกับใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้เอาตัวรอดทำมาหากินแบบสุจริตได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเบสครับ
1: ชื่อเบสอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 15
1: นี่เบสมาคอยทำอะไรอ่ะ
2: เป็นผู้อำนวยความสะดวก
1: เหรอแล้วทำไมเราถึงมาช่วยอ่ะ
2: ก็เคยเล่นอยู่ที่นี่เคยไออยู่ที่นี่เยอะ
1: เราเคยเป็นเด็กแบบมาเล่นอยู่ที่นี่มาก่อน
2: ครับ
1: เน้นพวกนี้มือก็เป็นรุ่นน้องเราหมดเลยดิ
2: ครับ
1: ส่วนมากเป็นอะไรอ่ะ
2: เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนครับแล้วก็รอบลำชุมชน
1: เราก็อยู่ในชุมชนนี้เหมือนกัน
2: ครับ
1: คิดว่าถ้าเกิดไม่มีที่นี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะถ้าไม่มีที่นี
2: ่เด็กก็จะเป็นอุบัติเหตุบ่อย
1: ครับจะกระจาย
2: ครับเด็กก็จะเล่นไม่เป็นที่เด็กจะวิ่งข้ามไปข้ามมาตรงถนนเนี่ยครับ
3: ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะที่ของที่กองหลอดนะครับที่ระดับโตๆที่ครูปู่ไปชี้นำเขาหากินดีขึ้นสนับสนุนให้ลูกไปเรียนหนังสือดีขึ้นครับแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนเออแต่ก่อนใน
1: หามัน
3: เออแต่ก่อนเอาลูกกูไปเรียนหนังสือเสียเวลาทำมากินเว้ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นครับแล้วเพียงแต่บอกเอาเวลามานิดเดียวมาอยู่กับเรา
4: เออเหรอมันเหมือนมุมอะไรข้างบนอะดูเปรียบเทียบกัน
5: ค่ะ
4: เออ
5: ทำไมเนี่ย
4: เหรอ
5: ทำไมเนี่ย
4: เหรอทำไมเนี่ยผู้ชายที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเลิกกันก็กลายเป็นเพราะว่าเหมือนกับแม่มากก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
1: นี่อย่างนี้เดี๋ยว5โมงก็กลับบ้านนะครับคุณป
3: ู่กลับบ้านครับ2ทุ่มผมก็นอนแล้ว
1: ความสุขแล้ว
3: เออ2ทุ่มผมก็นอนแล้วบางทีทุ่มกว่าก็นอนแล้วอย่างวันนี้ทุ่มกว่าก็นอนแน่นอน
1: วันนี้ได้ออกนี่จะแบบว่าอิ่มละ
3: ทุ่มกว่าก็นอนมันเพลียด้วยไง
6: ผมว่าผลลัพธ์ของครูปู่ไม่ใช่แค่ได้ช่วยเด็กๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันคือการให้คุณค่ากับคนไม่ว่าใครจะมีชีวิตไร้ค่าแค่ไหนถ้ามาที่นี่ชีวิตของคุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีเหมือนคนพวกนี้ที่พวกเขาทำทั้งหมดมันก็เพื่อผลลัพธ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงอะไรนะก็แค่สิ่งที่พวกเขาทำแล้วมันมีความสุข
1: 10ปีแล้วเนี่ยผ่านมาไวไหม
7: มันก็ไวเหมือนกันนะ
1: จะทำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุณปู
7: ่ต้องกว่าจะหมดแรง
1: พอหมดแรงเลยเหรอ
7: หมดแรง
8: ตอนแรกที่มาทำสารคดีเรื่องนี้ผมเคยสงสัยว่าจะมีจริงๆเหรออาสาสมัครที่ไม่หวังผลพอได้เจอกับครูปู่ผมได้คำตอบแล้วว่ามันไม่มีหรอกคนที่ไม่หวังผลอะไรเลยแต่ผลที่คนเหล่านี้หวังต่างหากที่มันมีคุณค่าสารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากการหวังผลเหมือนกันครับหวังผลว่าคุณจะได้ดูชีวิตของคนพวกนี้และกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณค่าชีวิตของคุณมันคืออะไร

0: ตำรวจเหรอคิดถึงผู้ร้าย
1: คิดถึงการเก็บเงิน
2: มอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เอาไว้ขี่ไปล็อกล้อคนอื่น
3: พอพูดถึงตำรวจขึ้นมาไม่มีใครเลยที่นึกถึงเรื่องดีๆอาจเป็นเพราะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงจริงๆแต่เชื่อเถอะครับยังมีคนดีๆปะปนอยู
4: ่ครูตำรวจรถไฟที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เอาความสมัครใจความสมัครใจของตำรวจที่ว่าจะมาเป็นครูคอยดูแลเรื่องเด็กได้โอกาสที่หัวลำโพงเมื่อก่อนมันมีเยอะมากเด็กเขาเรียกว่าเด็กเร่ร่อนนะครับ
5: คือเด็กเร่ร่อนเยอะจนเขาต้องมีตรงนี้ขึ้นมา
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการจับอย่างเดียวคือเด็กทำผิดปุ๊บจับเด็กทำผิดปุ๊บจับแต่มันไม่ได้ผลคือจับไปแล้วเนี่ยสักพักเด็กก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็อยู่เงี้ย
0: อยู่อย่างเงี้ยวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งโครงการครูตำรวจครับ
1: ตอนปี40
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นครูโจยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะคร
0: ับ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ปีนั้นมาเด็กที่บ้านเข้ามาในโครงการเราเด็กเล่นเนี่ยครับประมาณ200กว่าคนเข้ามานะครับ
1: คำว่าผ่านนี่คือยังไงครับ
0: คือหมายความว่าพอเขารู้ว่าหัวลำโพงเนี่ยมีโครงการครูตำรวจท่าถนนอยู่ไอ้พวกที่เคยเราเคยสอนเขาอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปบอกเพื่อน
1: ของเด็กมันคงไม่บอกมันคงแบบเฮ้ยเราไปเราได้นั่งเล่นแอร์เย็นๆเนาะหรือได้ตังค์หรืออะไรมันคง
0: ไม่บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าที่นั่นจะมีห้องสมุดรถไฟเอามาเป็นห้องสมุดเรียนหนังสือ
1: แล้วมาครั้งแรกมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไร
2: มาหาความรู
1: ้มาหาความรู้เอาจริงห้ามโกหก
2: มาเล่น
0: เอาหนึ่งหนึ่งสองสามวันเอ้าใครอยู่ข้างบน
2: ห้าบาทเฮ้ย
0: โอ้โหยากมากเลยว่ะ
2: 700
0: เท่าไหร่นะ
2: 700
0: กูไม่รู้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะ
2: 700
3: ล้านกูสอนอะไรบ้าง
2: ยากเลยอ่ะ
4: สอนสอนอ่านหนังสือ
0: เด็กที่ออกมาตามท้องถนนที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว1เขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่2เขาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาก็ปู่ย่าตายายที่ป้าน้าอาก็จะไม่รักเหมือนพ่อกับแม่
2: แม่หนูทิ้งไปตั้งนานแล้วพ่อมันก็ตายแล้วพ่อร่วงแล้ว
1: แล้วนี่แสดงว่าแม่อยู่เลย
2: อยู่พ่อมันไปหาเมียใหม่อ๋อ
1: แต่พ่อไม่อยู่แล้วเขามาหาบ้างวะ
2: ฮะ
1: เขามาหาบ้างวะ
2: ไม่ไอ้นี่มันไปหาทุกวัน
1: ไปหาเขาปะ
2: ไปขอตังค์
1: เขาให้ปะ
2: ขอตังค์มาเล่นเกม
1: คือมันอยากเรียนกันเหรอเด็กพวกเนี้ย
0: ก็บางทีเขาก็อยากมาสัมผัสมาอยากดูว่าไอ้ครูพวกนี้เขาสอนยังไงเขามีอะไรให้เรากินไหม
1: ส่วนมากนี่อายุเท่าไหร่
0: ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต
1: ่เด็กๆหน่อยป่ะ
0: 13 14 15มีครับ
5: อยู่ชั้นป.ไหนนะป.2
1: ใครที
6: ่นะ
2: ออมครับ
6: ออมกี่ขวบแล้ว
2: 10ครับ
6: 10ขวบ
1: นี่กี่ขวบแล้วเนี่ย
2: 11
0: ไอ้เต่าเนี่ยจริงๆแล้วเต่าเนี่ยมันสมองไม่ค่อยดีตอนเล็กๆมันมีอุบัติเหตุก็เลยไปขาดสมอง
6: นี่ชั้นอะไร
2: ป.3
0: เอ้า
2: สอบตก
0: ปกติมันจะต้องอยู่ป.5ป.6แล้วนี่อยู่แค่ป.3ตกมา3ปีเองสองชั้นก็เลยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบช้านิดหนึ่งครับ
2: ครั้งแรกผมก็มาเรียนรู้
1: อ่านหนังสือเรียน
2: ครับ
1: วิชาอะไร
2: ไม่มีวิชา
1: ครับอ่านหนังสืออะไร
2: การ์ตูนนี่คร
1: ับ อ๋อการ์ตูนชอบการ์ตูนเด็กเรื่องอะไร
2: ไม่รู้อ่านไม่ได้เลย
1: อ่านออกเหรออ ่
2: านไม่ออก
1: อ้าว
2: แต่ชื่อภาพ
1: ชื่อแต่ภาพ
2: ครับ
1: ผมว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็
0: ใช่ครับจะต่างใช้อะไรก็จะทำแต่เขาจะชอบเล่นอะไรที่มันแรงเล่นคาราเต้รุ่นยูโดเล่นอะไรที่ใช้กำลัง
2: ไม่ได้ฉันอยากลงไป
1: เฮ้ยเตาระวัง
7: แล้วอีกคนนึงพวกนี้เขาบอกเขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันเ
0: ขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเดียวกัน
7: เขาเป็นญาติกันเหรอ
0: ญาติน
7: ี่อยู่บ้านเดียวกันปะ
2: บ้านเดียว
7: แปะด้วยเหรอเนี่ย
2: ทั้งหมดเลย
7: เหรอ
8: แม่แปะเป็นอะไรกับเต่าอะ
2: เป็นญาติเป็นพี
8: ่ไล่บุกอะไรพวกนี้ลูกใครอะ
2: นี่ไงไอ้นี่เป็นน้องเหรออีเต่าขนอง
1: เต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ
2: อีเต่าขนอง
1: เต่าร้อยเต่าเว้ยเต่าที่ใช้เต่าปล่อยมันก่อนมันไม่กล้าสู้นี่ก่อนใครเหรอ
2: ติ๊กต้นตอนแรกผมไม่รู้เขาอยู่ผมไม่รู้จักเขาด้วยแหละ
7: แล้วรู้จักได้ไง
2: เพิ่งรู้จัก
7: แล้วรู้จักได้ไง
2: แต่เขาแสดงมายากล
1: จะจุดอะไรครับ
0: ผมก็ได้คนบ้างไม่มากนิดหน่อยไปเรียนกับอาจารย์ฟิลิปอาจารย์ฟิลิปที่ท่านเก่งครับเรียนอาจารย์ฟิลิปแล้วก็อาจารย์แกก็ให้มาอีกคนมาไม่มากเท่าไหร่ก็มาสอนเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยก็ได้บ้างครูจะเอาสีใส่เข้าไปนะอันนี้เทสีใส่เข้าไปก่อนภาพมันก็จะไม่มีครูก็ใส่ไปในเครื่องพิมพ์แบงค์อะไรออกมาแบงค์อะไรออกมาย
9: กขึ้น
0: เข้าวางเขาออกมันก็จะมี4ดวงสี่ดวงเทียนของเราหนึ่งสองโอเคจำไว้สองคนนี่มาเพราะแล้วเราก็ยกนิดหนึ่งยกขึ้นถึงกว่าจะเข้าเราก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขามีความรักกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นพี่กับน้องห่วงนี้แต่ถ้าเกิดเรารักกันเราก็จะท้องกับพ่อกับแม่แต่วันใดถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่รักกันเราก็จะรู้อะไรประมาณนี้ครับแต่วันใดที่เรารักกันด้วยแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ทิ้งเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็จะมีความรักกันไหมเราก็จะพอก็ประมาณนี้ครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนพวกนี้เราศึกษาจากชมรมวิทยากร
1: จากไหนนะครับ
0: ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยเ
1: ข
0: ามีชมรมอยู่
1: คือเข้าไปคุยกับเขา
0: เข้าไปคุยเขาแต่เรารู้ว่าเทคนิคการเล่นกลเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปดูว่าอ๋อแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เล่นอย่างนี้เราก็ประยุกต์เฮ้ยนายคุณเจอก็จะพิษน้ำมันก็จะเห็นไหมน้ำมันก็จะไม่หกข้างในมีอะไรไหม
2: ไม่มี
0: มีอะไรเปล่า
2: ไม่มี
0: ข้างล่างมีอะไรไหม
2: ไม่มี
0: เอานะ
1: อ
0: ันนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาทำเองขึ้นมาครับทำเองขึ้นมา
1: อุปกรณ์ข้างล่างเป็นอะไรครับ
0: ข้างล่างก็เป็นขาตั้งกล้องอะไรนะไปหาซื้อของเก่าๆอะไร
1: มา
0: ครับเอาถ่านมาตัดบ้างแล้วมาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีเอานับหนึ่งถึงสามช้าๆเดี๋ยว
9: หนึ่ง
2: นั่งหัว
9: สอง
2: เอาไว้ดิ
9: โอ้
2: ไม่ได้
9: เห็นยังเห็นยัง
2: เ
9: ฮ้
2: ย
9: เฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ถ้า
1: ไม่ถอดกลับ
2: ไม่กลับเล่นแมงบนหลังคาเลยซนทั้งนั้นที่บ้านน่ะซนกว่านี
0: ้มาเลยนะที่การเล่นห่วงเล็กนะเองจะต้องค่อยเซ็ตอุปกรณ์ให้มันดีก่อนเข้าใจไหมอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโชว์เขาเล่นเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่า

0: มีสักกันกี่ห่วง
1: สี่
0: ห่วงช้อนไทยไว้ตรงนี้เข้าใจไหมช้อนไทยไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี
1: ้ยายเขาเห็นค่ะ
0: ใช่แ
1: ล้วเราก็เด็กน้องก็เลย
0: ขึ้นมา
1: น้องก็เด็กน้องก็
0: ขึ้นมา
2: ทำไมถึงใช้ไม่หยาบกด
0: เพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าลองสอนวิชาการอย่างอื่นนะครับจะไม่สนใจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเอาพวกมายากลหรือกิจกรรมที่มันท้าทายนะเขาจะชอบเลยนั่นน่ะนะเขาจะรู้นั่นน่ะเขาจะออกแสดงความคิดเลยเด็กเราจะได้รู้เด็กโอ้เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้รู้อะไรที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น
1: โอ้อยู่นี่เห็นแล้ว
0: ยังอยู่เปล่าอยู่เปล่ายังอยู่เปล่า
3: ไม่อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: มีมือใจ
0: มีที่ไหน
1: มี
0: ไม่มี
1: นี่
0: มีที่ไหน
1: รู้รู้เคล็ดลับมึงจ่อยหมดแล้ว
0: ไอ้เต่านี่มันรู้หมดทุกอย่างเลย
1: มันรู้นี
4: ่ไปพัก
0: มาโอเคได้ยัง
4: ได้แล้วค
0: ่ะนะเข้าใจยัง
5: ทำได้ยัง
1: ทำได้แล้ว
0: มือแล้วมือดีครับเป็นไงไปดูไป
6: เดี๋ยวคือวันนี้อะไรวะ
0: มาดูหน่อยเจ๊เล็กเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรวะเรียกได้อะไรนักเรียนนั่งทีนี้พอครูบอกว่านั่งให้ลุกพอครูบอกลุกให้นั่งจำได้ยังจ๊ะ
1: ไอ้ลุกให้น
0: ั่
1: งให้ล
0: ุ
1: ก
0: โอเคนักเรียนนั่งนั่งก็ลุกไงนักเรียนนั่งนักเรียนมิ้วชนะเจ้ามิ้วที่ชนะมีสิทธิ์เรียกขนมอันหนึ่งก่อนด้วยคนที่ชนะ
2: นี่ถ้าเกิดที่ครูโจทย์บอกว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่เด็กก้าวร้าวมีแต่อะไรเงี้ยแล้วเราทำอยู่มาตั้งแต่แรกเราเคยเจออะไรที่เราทำให้เราไม่อยากจะทำไหม
0: เจอบ่อยครับแต่เราก็ต้องนึกว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับลูกเลยถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราไม่ให้ความรักไม่เมตตาเขาเนี่ยไม่สงสารจะใครเขาจะมารักพวก
2: อะไรอะไรทำให้กูโจทย์คิดอย่างเงี้ย
0: คือเรามีครอบครัวครับเราเวลาเรามองลูกเราเนี่ยเราให้ความรักกับลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมองกับเด็กนี่ถ้าเกิดเด็กพวกนี้มันเป็นลูกเราไม่สนใจมันเลยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายเราไม่หาหมอจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ขาดแต่ในเมื่อเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเรา
5: จากที่ดูการทำงานของครูจอยเหมือนแกไม่ได้สอนอะไรกับเด็กพวกนี้เท่าไหร่หลายคนอาจบอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือทำเอาหน้าแต่รู้ไหมครับบางทีสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการมันก็แค่ความอบอุ่นจากผู้ใหญ
0: ่จดจำที่ครูจอยมาสอนวันนี้แล้วเราจะทำตัวเป็นเด็กดีนะครับเราจะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะครับ
5: ใครจะบอกว่าตำรวจพวกนี้สร้างภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนสร้างภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถ้ามันจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสักนิดหนึ่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา

0: ทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

ษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ

0: ตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
2: สวัสดีครับคุณป้าหมา
3: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
4: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
3: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
5: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
4: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
8: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
4: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
9: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
4: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
7: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
4: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาเหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
9: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
4: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
7: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
4: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
10: ครับ
9: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
7: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
8: น่าสงสารเขาเนาะ
4: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

0: และรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
1: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: classes.
1: ค่ะประเด็นถัดไปที่สำคัญที่คุณกายได้นำเสนอก็คือเรื่องของการstimulate หรือว่ากระตุ้น background knowledge ความรู้เดิมของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะปกติบางครั้งครูอาจจะคิดว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็เลยผ่านไปแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เรียนถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเขาจะไม่นำเอาความรู้เดิมที่เขาเคยรู้มาแต่จะใช้ในสิ่งที่อยู่หน้าในการคิดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของความรู้เดิมหรือสกีมาหรือว่า background knowledge ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราให้เขากระตุ้นให้เขานำเอาความรู้เดิมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่อยู่ในลึกๆก็คือการสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความรู้ในสิ่งที่เรียนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเป็นเขาเรียกว่า independent learner คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในบางส่วนเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ฉันมีความรู้มาแล้วนะคะที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือในฐานะของเราในฐานะครูอันในส่วนของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นทำให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่มาเป็นส่วนร่วมในการเรียนของเขาแต่ในฐานะครูอาจารย์มาตีถามว่าเราได้ลองคิดพิจารณาย้อนไปไหมว่าเราใช้วิธีหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงเอาความรู้เดิมของผู้เรียนให้มามีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนเช่นถ้าเราจะสอนศัพท์สัก9ตัวเราจะรู้ถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยรู้มาบ้างแล้วกี่ตัวก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทบทวนในการสอนศัพท์ทั้ง9ตัวเป็นการสอนศัพท์ใหม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมขนาดไหนและส่วนไหนที่เราจะต้องควรจะเน้นหรือว่าสอนต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: โอเค The next element that Gagne talks about is making it clear what is revisiona reviewed material, and what's new material. And we do this by making sure that students remember. This is part of the prior knowledge, but it's also saying, okay, we're going to go over this again. We did this last time. We did this last month. We did this last year, maybe. This is a review. You already have seen this information. And then to be very clear, now we're starting with new information.Which helps the student, partly because when information is new, it's a little bit more difficult for all of us. And if the student understands that, yes, this is new, I am not expected to know this yet because we have not covered it yet. It can help them kind of emotionally, psychologically. But then also we want to make a connection between the new material and the old material. And that's,I would say a key planning effort for us as teachers is to figure out how to make the connection so the student can say, oh, I see, we're building. We did this before and now we're doing the next thing. I can see that. If the student can see the connection, they'll be more likely to actually understand the connection.
1: Okay.ในขั้นต่อไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงและระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วและครูควรจะชัดเจนว่าเราจะเรียนอะไรต่อไปตรงนี้ถ้าเราโยงจากเก่ามาสู่ใหม่ได้กายบอกว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแล้วจะได้นำเอาความรู้เดิมที่ทบทวนอันนี้เป็นฐานเหมือนกันสร้าง scaffolding ในการสร้างในการเรียนต่อไปซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนราบรื่นขึ้น
0: Thank you very much. I heard the word scaffoldingI'm happy that she used that word because that's exactly what we're talking about. And it's a good word to begin to use in your teaching vocabulary because the idea of a scaffold is the thing that you put in place while something else is being built. So oftentimes in Thailand, a scaffold is made out of bamboo. that's all strapped together while they're working on the building and they're building something. But the idea of a scaffold is then it also goes away when it's not needed anymore. So we scaffold as long as we need it, and then we take it away, which is another important part of the concept, I think.
1: อาจารย์มาตี้พูดถึงว่าที่ดิฉันได้พูดถึงคำคำหนึ่งคือคำว่า scaffolding ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือการนั่งร้านอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาจะสร้างตึกมีการนั่งร้านหน้าด้วยมักจะทำด้วยไม้ไผ่นะคะเพื่อจะนั่งขึ้นไปทำนู่นทำนี่ที่สูงขึ้นไปนั่งร้านอันนี้จะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อนั่งร้านเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเมื่อสร้างเสร็จทำนองเดียวกันเราก็คงต้องscaffold หรือว่านั่งทำร้านให้นักเรียนเกาะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าปล่อยได้เราก็ควรจะต้องเอาร้านนั่งร้านที่เราสร้างไว้ออกไปเพื่อให้นักเรียนเขาจะได้ต่องานของเขาต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการscaffold นานนักค่ะเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เรียนอิสระต่อไปค่ะ
0: โอเค the next itemThat Gagne talks about, I put the title, this is a big task, because this, in some level, becomes the heart of teaching. We have to guide students' learning. We're not in charge of their learning. Remember what we said last time, teaching does not equal learning. Teaching can affect learning, but it's not the same thing. Teaching is what we do, which is to provide guidance.For learning. And we guide learning by doing activities of many different kinds, by maybe thinking about multiple intelligences, by making our lessons different all the time, not doing the same thing, trying to keep things be interesting, enjoyable, we use that word over and over again, listening to the students when they tell us that they like to do something, or observingthat they like to do it, and if it's something that is enjoyable, then trying to repeat it or do it again. But what are some things that you do that you feel are very good things to guide learning? It might be specific activities, or it might be a way that you plan your own lessons.
1: อันนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับครูนะคะ big task อาจารย์มาตี้ได้พูดถึงว่าบางความจริงแล้วการสอนคือ teaching เนี่ยไม่ใช่คือการเรียนพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนอยากได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนอันนี้เป็นการเรียนที่ขอโทษการสอนเป็นไปสู่การเรียนที่ผู้เรียนรับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราประการหนึ่งคือเรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้แนะหรือผู้ไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนได้อย่างถูกทางซึ่งกิจกรรมที่ครูมักจะทำเพื่อเป็นการไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างถูกทางก็มักจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยคำนึงว่ากิจกรรมนั้นอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนการฟังผู้เรียนทุกครั้งว่าผู้เรียนต้องการอะไรหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการที่ถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เราจะนำเข้ามาใช้ในการเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนคำถามของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะนี้คือเป็นการไกด์ให้สำหรับการเรียนของผู้เรียนค่ะ
0: All right, this is a next of the series that Gagne talks about, and this is providing for practice. And perhaps in language classrooms, practice is even more important than with many other subjects.Because we need to see students perform. How are we going to know whether or not they can act independently in English if we don't observe it in the classroom? How will we know where their problems are? They need to have a chance to try things out, sometimes on their own terms or on their own time. You sometimes have a student who has a very difficult time pronouncing a certain word.correctly. So maybe that student just needs to really practice that word many times with a partner or something.

0: Or maybe another student is very good at speaking language, but not so good at writing. That student needs more practice to actually write things down. So how do you make sure that students get enough practice? And we've got the old adage, practice makes perfect. How do you try to provide enough practice for your students?
1: ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ practice หรือการฝึกฝนนะคะการฝึกนะคะภาษาเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นต้องการการฝึกมากกว่าวิชาอื่นๆประเด็นของเราก็คือวิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องการฝึกเพื่อให้นักเรียนได้แสดงหรือ perform ออกมาในฐานะครูเราคงจะยอมรับว่าเราจะต้องมีการฝึกในห้องเรียนเพื่อจะเตรียมตัวผู้เรียนสามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนในนอกห้องเรียนได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการฝึกเลยเนี่ยเมื่อไปใช้จริงเขาก็อาจจะมีปัญหาในฐานะครูเราก็คงจะต้องดูว่าปัญหาตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราให้เขา learning by doing เราก็จะพบจากการสังเกตว่านักเรียนเรายังมีปัญหาในเรื่องของการภาษาในเรื่องของภาษาในด้านไหนบ้างหรือในเช่นการออกเสียงแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะซึ่งมีทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนทักษะไหนที่เป็นประเด็นที่นักเรียนเรายังต้องการความช่วยเหลือในฐานะครูเราควรจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้และสังเกตเพื่อจะได้นำเอาสิ่งที่เราพบเห็นไปปรับในห้องเรียนต่อไปค่ะ
0: So now all through the lesson not just at the end or not just at the end of the week or the end of the chapter but all through the lesson we need to be asking ourselves how are the students doing and we need to give them feedback on what they're doing all along the way so this can be something small by leaning next to the student and just saying something quietly in their ear If you're hearing a mistake that's happening or something that's very good, you might be saying, you really have mastered this vocabulary or you finished that crossword very quickly. Anything that can give a student the sense of how they're doing is this kind of ongoing feedback which we have to give the students. They need more than a grade or a mark. They need to be told,that they're doing well, that they're improving, or if you see a specific area of it that's a problem, that they know what that is. So how do you let your students know how they're doing? This is your next reflection question. How do you let them know how they're doing during the lesson? What kinds of strategies do you use? And also, then do you reflect on it yourself so you can make some changes for your next lesson?Okay, so this is your next reflection question. Go ahead, jot some notes. We're almost done.
1: ค่ะอันนี้เป็นคำถามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเราสอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มาร์ตี้โยนคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนนี่ค่ะเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำในค่ะในการจัดเรียนการสอนก็คือการให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนเช่นจะมีการซักถามหรือจะมีหลายๆอย่างนะคะเราอาจารย์ก็ถามว่าเราทำอย่างไรที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนมาอาจารย์ได้ทำอย่างไรบ้างที่จะทำสร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเรารู้อย่างไรว่านักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากว่าลองคิดคุยกันระหว่างผู้นั่งข้างๆหรือเป็นกลุ่มนะคะว่าเราทำอย่างไรกันค่ะ
0: All right, so I'm going to just do the next one quite briefly because it's going to feel very similar to you. Yes, we also have to assess performance. So Gagne and I agree are making a difference between ongoing formative feedback that you give students in the classroom, and then there's the moment at assessing where they ended up. How did they do?So are we only using tests? Are we only using assignments? Do we have oral ways of assessment? So this is just saying that, yes, in addition to the ongoing communication to our students, we also have the responsibility where we have to say, this is how everybody did. And how do you tend to do that in your own classes?
1: ค่ะในเรื่องของวัดประเมินผลนอกเหนือจากเรื่องของการให้ฟีดแบคซึ่งเราทำเป็นประจำในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาตี้ได้เสริมขึ้นมาก็คือลองมานึกว่าเราใช้วิธีการไหนในการให้ในการวัดประเมินผลโดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องการเทสทดสอบหรือไม่ก็เป็นการให้การบ้าน assignment ต่างๆมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราทำซึ่งดิฉันคิดว่าอาจารย์ทุกคนทำเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคอนเซปต์ของ alternative assessment เข้ามาสู่อาจารย์แล้วนะคะวันนี้เราจะลองมานั่งคิดว่าอาจารย์ทำอะไรในเรื่องแต่ขอฝากอีกตัวนึงว่าการวัดประเมินผลที่เราพูดถึงวันนี้ตัวสำคัญคือผู้เรียนนะคะเรานึกถึง alternative assessment ในฐานะว่าเราจะรู้อย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็ขอให้อาจารย์ลองช่วยกันคุยกันแล้วก็ประเดี๋ยวเรามาเสนอประเด็นกันค่ะ
0: And final event that Gagne talks about is to make sure that there is as much retention which also means memoryand transfer as possible. So whatever happened in the class, how can you help students remember it? And how are they going to use it? So all the things we were talking about earlier about success, measures of success in the classroom, are really talking about things like being able to use something. So how do we create greater possibilities for these kinds of things with our students? How do we help them remember?Do we make posters? Do we review face-to-face? Do we ask them how they use this? How does that happen in your classes? All right, I'm going to just give you your kind of final next step, and we'll have it all translated at once. So as soon as she's finished with this little translation, now I want you to look at your notes you've just made with your partner at your desk, talk to each other, and just compare notes.On is there any of these elements that you have never done, or is there one that you really find exciting and interesting and you want to talk about it? So share a little bit about the 9 events, and then we're going to start in Nongkai for people to share one example about one event. So we're going to go to Nongkai for question number 4, then.And end up in Bangkok, and you're only supposed to pick one of the 9 events and give an example. So do not do all 9 because that will take too long.
1: ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการวัดประเมินผลก็เป็นโอกาสที่ครูจะกลับมามองหรือรีเฟล็กในภาพรวมว่าเราได้ให้อะไรกับเด็กสิ่งที่เด็กควรจะได้หรือผู้เรียนควรจะได้คือเรื่องของความรู้ความจำแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการ transfer หรือถ่ายโอนความรู้หรือความจำที่ตัวเองได้ไปสู่การนำไปใช้อาจารย์มาตี้บอกว่าเราลองคิดดูซิว่าเราได้มองย้อนว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการพูดถึงเรื่องทำให้ผู้เรียนได้จำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอาจจะเป็นการหลังจากนั้นก็มีการสรุปเป็นรูปโปสเตอร์หรือมีการทบทวน wrap up ในตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้หรือกิจกรรมในการนำไปใช้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราควรจะต้องมานำคิดพิจารณาและหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำเสร็จครบทั้ง9ประเด็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์มาตี้อยากให้ทุกคนลองเอาโน้ตที่ตัวเองทำเสร็จไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่นั่งข้างๆว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรซึ่งอาจารย์จะให้เวลาสักประมาณหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยกันแบ่งปันกันจะได้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละคนจากนั้นเราก็จะมีการขอให้ทุกท่านแบ่งปันโดยการจะสตาร์ทจากหัวหินขอโทษจากหนองคายก่อนแล้วมาหัวหินและกรุงเทพก็ขอให้ตัวแทนในแต่ละแห่งลองค คิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอขอเพียงแค่หนึ่งประเด็นใน9ประเด็นเพราะเวลาเรามีน้อยนะคะส่วนการคุยระหว่างเพื่อนก่อนที่จะมีการสรุปประเด็นเราอาจจะพบว่าบางอันเราไม่ทำเลยหรือเพื่อนทำเพื่อนทำแบบไหนดีนะเราก็จะได้แบ่งปันกันนะคะตอนนี้ก็จะมอบให้อาจารย์มีเวลาได้

0: a visual that shows you that the practice part of the lesson should be the most time in the lesson. So other parts of the lesson should be shorter time. Practice, we should donate the most time if we possibly can. So I think there are many, many, many teachers, including me, who would agree that practice is very important.
1: ทางน้องคายก็ให้ประเด็นเรื่องของการฝึกในจำนวน9ขั้นตอนที่เราคุยนะฮะน้องคายเลือกเอาการฝึกมาในประเด็นที่จะนำเสนอว่าการฝึกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าเรามีเวลาในการสอนน้อยมากสัปดาห์หนึ่งรับทราบว่าระดับต้นก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะฮะในระดับมัธยมปลายก็จะประมาณ3ชั่วโมงซึ่งมันคงเป็นเวลาไม่พอในการฝึกเพราะฉะนั้นอาจารย์มาตี้ก็เป็นการเสริมว่าในบรรดาแต่ละขั้นตอนทั้งหลายขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของขั้นตอนของการฝึกเป็นขั้นตอนที่ครูควรจะใช้เวลามากที่สุดเพื่อจะให้เตรียมตัวให้ผู้เรียนได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ควรจะหลากหลายทางหนองคายก็นำเสนอว่าได้มีการทำกิจกรรมโดยนำเอาภาพซูเปอร์สตาร์ที่จะเร้าความสนใจผู้เรียนแล้วก็อาจจะมีลูกโป่งคำพูดเพื่อจะสอนเรื่อง reported speech อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือให้เวลากับการฝึกให้มากที่สุดค่ะ
0: All right let's go to Hua Hin next who would like to share about one of the events from Hua Hin

0: Thank you.
1: Okay, hi. Good morning, everyone.
0: Hi.
1: Okay, for me, it's about practice. Okay, for me, I can do it after class for practice about speaking or reading. So in class, after I teach them, after that I have an assignment, something like that, for student. Each student, they have to come to me after class or whenever they're free, come to me and read the text or read some words for me after that. So it makes students, all of students, come and have enough time to practice. That's for me.
0: Great. Yeah, thank you. This is what's interesting about this sharing is that this, Ajahn has said, class doesn't end when the class time is over. I make my students come to me during their free time or at some other time outside of class time so that everybody will get some extra practice. So it's also, it's interesting for me, the idea of setting up expectations that perhaps you could even set them up so that students have to practice other of some way and come to report to you on what they did. So I just like the idea of saying practice can also happen outside of class if you set it up that way, if you create the lesson or create the assignment that says, yeah, you must come find me and you're going to do something with me one-on-one. Very, very interesting idea.
2: ค่ะทางหัวหินก็เสนอประเด็นที่น่าสนใจมากแม้ว่าจะเป็นอยู่ในประเด็นเดียวกันเรื่องของการฝึกก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเรียนหรือการฝึกไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนเราสามารถที่จะขยายไปสู่นอกห้องเรียนได้ซึ่งอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างกิจกรรมของอาจารย์ก็คือเมื่อหลังจากจบเรียนแล้วก็มีการมอบหมายงานให้นักเรียนมาอ่านให้ฟังนอกห้องเรียนซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าในบางบริบทอาจจะไม่สามารถทำได้แต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้โดยที่ไม่ใช่ทำเป็นประจำดิฉันก็เห็นด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่อันนี้เป็นเรื่องของทักษะการพูดแต่การความเป็นจริงแล้วการฝึกฝนนอกห้องเรียนยังมีอีกหลายช่องทางการที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปสืบค้นหรือไปทำอะไรก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือการเรียนไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนค่ะ
0: Okay, and last but not least, Bangkok. Would somebody like to share, please, on one of the events here? Yes, please. Thank you.
3: Thank you. Okay. For me, I just want to tell our about the student, about what did they know and what will they wanted to know. For their past, in the past, what did they know? For example, I teach about occupation. I want to ask them about the star or the most important person that they know and what they wanted to be, to know, and what did they know about the vocabulary or the sentence about occupation, and in the future what they wanted to be and what will they want to know about the occupation like this.
0: Great.
3: Thank you very
0: yeah,
3: much.
0: Yeah, thank you. Yeah, it sounds like you already incorporate into your teaching a way of finding out, again, what students already know and what they want to know. And I would just add to it that I think it's can be very exciting, actually, because sometimes students want to know things that we would never think of. Sometimes they have questions that are very different from the ones that we think. So we actually, our students then help us to design our class in a way when we take the time to find out what they know and what they want to know. Thank you very much.
2: ประเด็นทางกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่ครูจะได้นำเอาความสิ่งที่ได้จากเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนคืออาจารย์ได้นำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบในข้อมูลนั้นๆแล้วและสิ่งตัวเองอยากจะรู้ในสิ่งนั้นๆคือในที่นี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของดารานะคะเป็นข้อมูลว่าเขาเคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับดาราคนนั้นอย่างไรและอยากจะรู้อย่างไรโดยเป็นเน้นหนักในเรื่องของอาชีพซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสนอประเด็นว่าถ้าหากว่าครูนำกิจกรรมนี้ไปใช้สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะเอาประโยชน์จากการทำกิจกรรมอันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างและเราก็คงจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการอันนั้นซึ่งจะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุข
0: Okay, great. So we're running short on time, but I think we're going to make it through anyway. I wanted to take a quick look at interpersonal intelligence.And then I'm going to direct you to a page from the text that you all have in your booklets. Interpersonal intelligence is one of the 8 intelligences, one of the original 7 that Howard Gardner came up with. And it's oftentimes compared with intrapersonal intelligence. So intrapersonal is knowledge of self. I understand myself. I'm reflective.I maybe keep a journal. Interpersonal is related to other people, how I relate to others. And if you look at page 10, I believe it is, in your initial booklet, you can find the short description of interpersonal intelligence. On some level, it might be a very obvious intelligence in educational settings. Unless you are studying all by yourself, alone in your room,Most learning happens in an interpersonal environment. There are other people sitting around us, just as today you are sitting in a space with other people. Most of you are sharing a table with another person. So already the environment is interpersonal. But sometimes we as teachers don't make use of that. Sometimes we might have the students sittingright beside each other, but they only talk to us. We don't ask them to turn and talk to each other. So when we begin to think about interpersonal intelligence, we're thinking, how do we use the fact that students are social creatures? We relate. We're all social creatures. We relate to other people. It's a very unusual person. There are some in the world.But it's an unusual person who wants to be alone all the time. Not very normal. So classrooms lend themselves to interpersonal intelligence. Cooperative learning is a classic example, and we have talked a lot about it. We've talked about projects here. But anytime you can bring students together to do something, you're tapping into their interpersonal intelligence.Right, so I'm just going to, we're not going to do this next activity because we don't have quite enough time. I'm just going to let Ajahn do a little synopsis, and then we're going to actually go to the text.
2: ค่ะเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะคะประเด็นสรุปสั้นๆในตอนนี้ก็คือเราจะทำกิจกรรมที่เน้นเรื่องของmultiple intelligence ในด้าน interpersonal นะคะก็คือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดในลักษณะว่าเราในฐานะครูส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ประโยชน์จากความจริงอันนี้ว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคำถามส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยที่ผู้ที่จะต้องสื่อสารด้วยคือครูแต่ความจริงนักเรียนมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เขามีเพื่อนนั่งข้างๆในการสื่อสารในห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันนะคะว่า จิตในบทเรียนที่เราจะให้ต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนที่อาจารย์จะต้องทำกิจกรรมเพื่อจะไปสู่การpromote สิ่งที่เรียกว่า interpersonal intelligence ค่ะ
0: So here's the task and you're going to do this because you are seated with a partner and if you're all alone at a table maybe you can join a group of two So if you look in your notebook there are a series of sections from textbooks near the end of session one on page 28 from My World 5. That's the page you're going to look for. It's one page from a text, and it's an activity that's called Number the Story in Order. Now, your task is a fairly common activity. It's actually a verbal intelligence activity because you have to think of and kind of logical activity. But I want you to look at this activity and with your partner, figure out how could you incorporate some interpersonal intelligence into this activity. So not an activity that students do all by themselves, but one that they do in some kind of a cooperative way. And then we'll hear from each of the three sites. We'll start in Bangkok again, go to Hua Hin, and then Nong Khai. And just we'll give you about 4 or 5 minutes to think about this, and then we'll come back to you.
2: อาจารย์คะเราจะทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ลองเปิดในแฟ้มนะคะหน้า28ของ My World 5นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเรียงลำดับเหตุเรียงลำดับนะคะ Number the Story อาจารย์ลองคุยกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Interpersonal Intelligence ค่ะ

0: is a smooth group drama.
1: To make it into a drama?
0: Yeah.
1: Ah, okay.
0: Combine every sentence and story and make a like a group drama.
1: Yeah, like a group little play kind of thing with the story. Okay, wonderful. Of course, you're having people working with each other. You're also including other intelligences. That's great. Another from Bangkok, quickly. Does anybody have another idea? Yes, please. Go ahead.
2: Okay. Maybe the story begin or at the last. First of all, I think we have to let students know how to link, choose this kind of order. So students have to link which sentence or paragraph is the first, and then try to find the connection word or something like that.
1: Right.
2: At the end, maybe they tell the story or role play from the stories as well.
1: Yeah, right. And maybe they can work with each other to make those linkages. You know, one person can help the other one. Okay, let's go to Hua Hin. What do you think? Just an idea.
3: Good morning.
1: Hi.
3: What we want to do is we want to make divide the class into different groups by counting the number. For example, if we want to divide the class into 6 groups, I will ask the student to count 1 to 6. So they must be in the group that maybe there's no their close friends. They must work with their new groups every time that we start the new lessons or the new class. Mm-hmm. So this is what I usually do when I start the class every day. I will ask them to count the number to be in different groups. So because Thai student, when I ask them to work in groups, they want to work with their close friends. So this is the way that we want to rotate them to work with different friends.
1: And mixed up.
3: Then I will ask them to do like the competition. Each group need to find the right order of this story, and they have to write the answer, the right order on the board within the limited time. So it's like a competition. So each group need to be in a hurry. They have to find the answer. They need to work in group. And I think this is a fun activity. And I think in other classes may do like this as well.
1: Okay, great.
3: Right.
1: Thank you very much. I thought your point about how people like to work with their best friends, I don't think it's just in Thailand. I think it's very common that people prefer, and I think you're right. I mean, you didn't necessarily say it this way, but we stretch our students a little bit when they have to work with different kinds of groups. We help them develop better skills at communicating with different kinds of people who are not their best friend, and I think that this does serve our students well.
4: จากทางกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพก็เสนอของการจัด cooperative learning ด้วยการการใช้ดราม่าหรือใช้การเล่นละครสั้นๆโดยที่ถ้ารวมกันจากสองท่านที่คุยกันแล้วก็คือเริ่มต้นด้วยการสอนก่อนโดยพยายามเน้นให้นักเรียนได้เห็นว่าถ้าหากเราจะจัดเรียงออเดอร์จุดความเชื่อมโยงระหว่างข้อความต่อข้อความเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนของภาษาเช่นพวกคอนเนคเตอร์สเข้ามาช่วยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำบทเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงละครโดยใช้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียงแล้วของหัวหินจะเป็นในลักษณะที่เน้นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวอย่างที่เด็กไทยก็มักจะชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนสนิทอาจารย์เขาใช้วิธีนับ1ถึง6ทุกครั้งเพราะนั้นเด็กก็จะได้แลกเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ตัวเองต้องการจากประสบการณ์ที่ฉันบางทีเราอาจจะมีความหลากหลายในการแบ่งกลุ่มเช่นอาจจะมีภาพสัตว์

0: ่าดอกไม้แจกใครที่สัตว์เดียวชนิดเดียวกันหรือดอกไม้เดียวกันก็จะต้องไปรวมกันซึ่งอาจจะมีส่งเสียงโกลาหลเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์เน้นเรื่องของinterpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
1: All right and finally let's see if Nong Khai has something they'd like to shareth
2: I think we use to share the opinion about each other. Divide the student in group and share together. What do you think is the first? What do you think the second? What do you think which the paragraph is the third? Like this. How and why? Why do you think it's the first? And share in that group. Yeah.
1: Great, That's thank all. You. I also like the last bit where you also ask why. Because what this allows is it means that the students don't, they have to explain how they know the order of the story. And this requires another level of thinking and another level of being able to articulate with their partners. So I think that that's a nice addition to that idea as well. Thank you.
0: ทางหนองคายก็เสนอประเด็นคล้ายๆกับทางกรุงเทพและหัวหินแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือให้เมื่อให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มเพื่อจะได้คำตอบแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือนักเรียนจะต้องบอกว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูเราอาจจะบางครั้งนะคะเวลาให้เด็กตอบคำตอบก็มักจะเรียงออเดอร์อย่างเดียวอาจจะลืมไปการที่เราแอสไซน์ให้เด็กได้คิดหาคำตอบว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นในกลุ่มแล้วครูอาจจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทในการย้ำตรงนี้ในระหว่างการที่จะตรวจคำตอบด้วยเพื่อจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญไม่เช่นนั้นในคราวต่อไปเขาอาจจะหลงลืมและไม่ได้ทำตามอย่างที่ครูบอกค่ะ
1: Okay, and that brings us to the end of our time together. Your assignment for next time is to only take one or two of Gagne's events, maybe something that you're either very comfortable with or something that you feel less comfort with. It's up to you. And think of that event in the terms of a class that you're teaching,and try to make it have more of an interpersonal quality to it. So it might be, how can you make practice more interpersonal? Or assessing what students already know? Or goal setting? So any of the 9 events, take 1 or 2, think about them vis-a-vis your class, and make them more interpersonal. And we'll start next time by sharing some of your ideas.
0: อาจารย์นะคะการบ้านสำหรับครั้งนี้นะคะอาจารย์มาตี้อยากฝากให้อาจารย์ได้นำเอาคอนเซปต์ของ interpersonal intelligence เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเราจะเอากรอบของขั้นตอน9ขั้นของคุณกาเย่มาเป็นตัวหลักนะคะให้อาจารย์ลองคิดนำเอาจะเอาขั้นตอนไหนก็ได้1หรือ2ขั้นตอนที่อาจารย์สนใจพยายามที่จะนึกถึงการนำ interpersonal intelligence เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอนนั้นมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วคราวหน้าอาจารย์ช่วยนำมาด้วยเราจะได้มาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งต่อไปที่จะมีในเสาร์ที่อีก2สัปดาห์นะคะเสาร์ที่15ของกุมภาพันธ์นะคะศุกร์ขอโทษค่ะแหมตายวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะวันศุกร์ที่15ค่ะของเดือนนี้ค่ะ
1: โอเค so with that we bring today to a close thank you very much for coming for participating so actively everybody at all 3 sites you did a wonderful job today and see you next time ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์เป็นวันศุกร์นะคะที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป